0: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
3: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIData Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
4: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงิน มาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI Chatbot อัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
0: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
1: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
5: จากท่านกกร.ก็ทำงานของเราเนี่ยก็ได้เชื่อกับทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
1: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นเพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสซาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมมิวเบอร์ดันที่ All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออาริเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จและนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียในวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นกอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พา ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการ Coca-Cola Suzuka at Hour Endurance Road Race ครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมกรกฎาคมที่สนาม Suzuka Circuit ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 น.พายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางละติจูด17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรต ั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37ซมและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ4แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรณำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าประการนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยประการนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักษีประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนเรื่องร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเนี้ย 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงจังหวัดพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะอีกโซนนึงก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับดาบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่2ที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับสองจังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันนี้เป็น depression อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อน
19: ค่ะ
20: นะครับส่วนตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะบึงกาฬนครพนมโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีฝนรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกเช่นวันน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียดคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับ ซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่สองนะทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่หนึ่งถึงสามตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
19: ค่ะทีนี้หลัง

0: มันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ตรงจีนตอนใต้นะครับมันอาจจะมีฝนในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีโชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7เนี่ยภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
1: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
0: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บไปพื้นที่อ่ะก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าในเขตชลประทานไม่ได้ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10 วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10 วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็จะอาจจะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะไปใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่ไปฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะอากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่ 2-3 องศาไม่ควรจะอยู่ในกลางแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮิสโตกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟกนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชน

0: อย่าติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
3: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
2: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่
4: สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์ครึ่งเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
2: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
7: แนวคิด aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกล่วงหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนนะโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
6: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปภ.ร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
7: ปัจจุบันเนี้ยพอเราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ aspect
6: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
8: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ที่โดลอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปท ทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกอเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นักกอล์ฟลาซาก้าเลี้ยงเอ๋ยเจ้าชอบเอาผิวชาวบ่าวอคอยบัตรซูมเออร์อักเกอร์อเมริกานักกอล์ฟลาซาก้าเลี้ยงเอ๋ยเจ้าชอบเอาผิวชาวอคอยยาวเมย์เอ๋ยนักกอล์ฟลาซาก้าเนี่ยยุ่มดูแลนักกอล์ฟมาอย่างเดียวนักกอล์ฟน่าเอ๋ยกาซาเดอร์บุษเอ๋ยกาชอบเอาลูกอัมมูฮดเนี่ยนี่ก็ละคุยกับก็อย่าด่าด่าเมย์ฮึกับด่าด่าเนี่ยเมย์หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำยองาซุ้มหยี่แยงาซุ้มงางาโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่ก็ยาวอายุยูโฆษณาบีเกมอญาเล่นึมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังง่ายยี่ยูนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่ยี่เอโกเย่งาสีเวและงายี่ยู
4: มาเจอเกย์ยาโอเคชาย
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: เบอร์ซุนค่ะ
6: ป๊อปว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

我说怕我都他妈的，哎呀，你没看呀？有啊，那路那一鸟，哎，你们吵个老爷，你要要吵那路团聚了路哎，哎呀，你有啊，那路那怕呀，团聚没得一鸟的，我说怕怕老来一鸟个，苗木都那老爷鸟斯坦尼维特尤克拉在西洋，แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เฮกาแน่ล้อเลียเยนี่มีขยายอยู่นะหลู่ในยาถอนเจือเฮนะอายามนาลีเยหลายในหัวหลังกะนี่เดเยเนี่ยเดนิมชอกันนะขอเดียจอนเจือเอือนังนะกะลาแม่เยเนวันพริหัสสบดีล้อเลียเยนี้จะมีแน่นิมชอนะงานแน่ที่ขอรู้ว่าจะดามาเยเนี่ยเดเฮกาเจมาเมื่อเราเคยนะลอยเยี่ยวเธออีเสงาลออุศทั่วเนี่ยอีจุดีงาเนี่ยเหตุการณ์หยอกมุ่งดูว่าเยี่ยนี่ถอนจื้อเลี้ยวเลยไปดูเนี่ยลอเลยเยี่ยวเยี่ยที่จื้อแยกขาเลี้ยวยาเยี่ยนี่ลอเอออยู่ชัดชัดเชี่ยวพอไปในแอร์ลอยเยี่ยมกาน้าขอเลี้ยวเยี่ยมเลี้ยวยาวดูเยี่ยนี่ลออันนั้นซุ่มเงี้ยนกเนี่ยเดียเยี่ยนี่เดียเธอเดือดไทยมีขอรับเพื่อเยี่ยมนี่เยี่ยยังยังงาเดแล้วตัวจะกะเอกะดูเหลือแม่เยี่ยนี่เราถึงก้าวเยี่ยวช้าช้าเชื่อพอปานเนอร์เราเลยเยี่ยนี่ทำยังไงเราเยี่ยนี่เอาเยอะเราเดเยี่ยนี่เดียวฮันเนจุดจุดยาถึงก้าวเยี่ยนเราลูอีจุดเราลาเดอเราบาหื้อเหลือเดอแล้วก็หื้อเหลือเดอไม่งั้นจะชนะมาเชื่อยาเยอะเจงาเดเยี่ยนี่เดทำยังไงเราหันหัวเราเยี่ยนี่เนี่ยก้าวต้องเชื่อก้าวก็หื้อเราเลือกบาหัวป่าก้าวก็เราเยี่ยนจักรเอกาดาเลนบิสิบิกามาเดียปวนลุทันจื้อเงี้ยล้อเยี่ยนเออถ้ามีเนี่ยล้อจะถ้าก็มาข้อปะเนี่ยมาเอฟบัวปะเนี่ยมาเอ็นหันยามะเยี่ยนล้อยุสุสุเลทียนานะฮัลโหลจ่อนะล้อเยี่ยนมาข้อกระดูนะขอเนี่ยเอ็มจิพะเอยาสิเชกโกกิโลเฮิร์สพอปะเนี่ยนะหันยามะเดียเยี่ยนเดียข้อเนี่ยล้อเยี่ยนใจที่พอปะเนี่ยนะหันยานะFacebook ออกไปเนี่ยเนี่ยล้อ Facebook ออกไปเนี่ยก็ดูนะขอเนี่ยมีออกมือดูชมเนาะรออีกเนี่ย Facebook ชมเนาะนะสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์แล้วถ้าก็ Facebook ละคือแล้วเนี่ยชอบปัวเนี่ยคอยังไม่ได้เยอะเนี่ยเดมอนะขอในทางแท้ไม่ได้แล้วเรากดติดตามแล้วงานแท้เนี่ยเราหัวรถฐานนะอย่าปัวนะหลุดทนจุลังเนี่ยเราคอยังไม่เยี่ยนเยี่ยวนิมโซเวลล์ก็แล้วในนั้นหาแล้วก็ยากาดเพลเพลงง่ายเยี่ยนก็แล้วก็เช่นแล้วก็เรายอมยากาง่ายเด็กก็เราหูมาไอ้หรอนี่แหละนั่นหาลุน่าขวัญเนี่ยก็แล้วก็เช่นไอ้เธอเดินในยามเด็กเยี่ยนเยี่ยวเยี่ยนนี่เนี่ยช่องลากาขวัญเนี่ยคอยจะหลุล้อสติกเกอร์เบี้ยลากาขวัญเนี่ยคอยจะหลุมาเราอยู่เฉยที่เหยียดเกลือล้อเยี่ยนนี่คือบาเราเฮ้ยสร้างพระพราวปาด้วยในขวัญเนี่ยน่าหาลูกมาเดลังเงช่องละแกเกลือหูมาเราที่แม่ก็จะเจ้าเนี่ยน่าหาลูกขอนี่นี่มันจะชาดด้วยเจ้าเราเดียวกันน่าลูกวะเนาะงานเนี่ยต่อช้าก็พอเนี่ยพอเนี่ยบินน่าหาดาก็ขอเนี่ยเราไปเบียร์เนี่ยน่าหาดายามแม่เดชุดก็พอเนี่ยบินน่าหาดาต่อช้าน่าขอเนี่ยเราเลยนี้อันดมอ่ะเนี่ยอาหุบันเนี่ยช้าต่อช้าแม่เนี่ยเนาะยันน่าหาเบียร์ดูเดเนี่ยเดที่ขอเราเจ้าดามาเนี่ยไอ้ยามเงยดึงๆอ่ะฮะก็ก็เลยมีก็แหลมถ้าจะกันเนี่ยพาแกจะเยเนี่ยเราจะมีเนี่ยเราอัดอาคาอันน่ะตัวแม่จะกันแต่มาเดียเนี่ยเดียนิมสาวกันเยนี่เนี่ยทนเจอเหรออัดอาคาอันน่ะน้าเนี่ยที่น่าชะล่างาเดียเนี่ยบาลสีน้าขอเนี่ยสีสีอาขอน้ำมังที่ขอเงาเดียไทยอันน่ะนะอีน่ะวันพระฤหัสบดีอันนั้นอันนี้บาลีสินักการะกาดาคมลอยเยี่ยวอาโหนะนี่พระงายโกเชื่อเวียเดียเยี่ยวเดียนักโคตรละโตล้อเยี่ยนี่เนี่ยทองเจียวอย่างนิมสาวอาหยามเอ๋อละเขยเดียเยี่ยวเดียกางงานเนี่ยก็กลัมทำเนี่ยจะการอะไรไม่น่าล้อโดยชาติบุ้มแล้วพระนาหดามาเดียอายุอามีในชาโดยชาเยี่ยนี่ยาสุ่มกับมาเรื่องงานล้อที่ขอรู้นะฮะเบียดามา

ในอินเดียเซ่บิกเกอร์ในอินเดียเซ่เฮ่อุ้มยาก้าบิกเกอร์เนี่ยพะผิวก็ดูแล้วน้องชูชาวบ้านเนี่ยมาเดให้มีให้มีนิบินเนี่ยมาเดแล้วเราเนี่ยโยฮันเนสินยาช่วยขอเท่านั้นมาเว้ยนะเราโยฮันโยลาคุยมังเงินนะขอเนี่ยพามาถ้าพามาเงาเดเย่เนี่ยเดจิมินเนี่ยงาเล็กเนี่ยฮิวก็หอดตัวเฮ้นะอัดดีมาสินยาเบอร์เย่เนี่ยเจจิอันก็ดูงาเล่แล้วเราเนี่ยน่าเหรอเนี่ยจิมาจิเองเราเนี่ยยามายาฮาวลายาเซติเธออะไรเนี่ยยี่เนี่ยให้ในบิดาเอ็นเนี่ยเราหายุบาลุทเวจิจิกาเดียจะมาเนื้อเบอร์แล้วเลยยี่เนี่ยเธอเนี่ยชนในบิฮางาและแต่เนื้อมินเนอร์ยี่เนี่ยที่มินเนอร์ก็ดานุกูดูอีกเงี้ยแล้วเลยยี่ดานุกูฮอนเนี่ยมอนะสุอาบังอายี่เนี่ยฮักทองอาบังเดียยี่เนี่ยเดียฮักบิฮางาล้อบังเดียยี่เนี่ยนายาเซติกาก็เธออายุอ่ะล้อยี่เนี่ยขอนิยังอีรอสตาขอนิยาดัวเดียเนี่ยเดเธอมีเนี่ยรอเย่เนี่ยบอสรัวหังเงาก็ดูรอเลยเย่นี่รอตัวถ้าตัวฮันเนจ์ถ้าบีฮันเนจ์นั่นเธอแต่มาเงาเย่เนี่ยที่ปวนาโยฮามือหุ่มมาอีเงาโลแล้วรอเย่เนี่ยที่อาณาอารูแล้วงาแบบมีอยู่ที่ปวรอเออถอนในลาเซเลแล้วรอเย่เนี่ยงาแทนเนี่ยเลยก็นี่อีอะไรแล้วมาสีรอเย่เนี่ยคนเราเดียวคนเนี่ยถ้าทุกทีจะได้เย็นเนี่ยได้มาเกลือแล้วรอเย็นเนี่ยย้ายเนี่ยงานเนี่ยเย็นนี้เที่ยนาเบื่อเหรอเขาก็เที่ยก็ทันเนี่ยจะเสียยุ่งงานแถ่งานแล้วงานเยอะแถ่งานเลยแล้วคนเนี่ยเขาโน้ตเที่ยแล้วเนี่ยก็ไปท่องหัวร้านเมแล้วอยู่หลังร้านเมแล้วเลยเย็นนี้คนรู้คนเนี่ยรอชนเนี่ยคนรู้เอ๊ะก็ทันเนี่ยเลยเจ๊ทันอยู่ทันเจ๊ที่เจ๊เนี่ยรอเย็นเนี่ยงานยาเสพติดหุ่มอ่อนนะคนเนี่ยดูดานุดานุเนี่ยนี่นะล่ะยี่เนี่ยเหรอเดี๋ยวเนี่ยนะขวานเนี่ยจีสอล่ะยี่ขวานเนี่ยชาล่ะล่ะเลยเนี่ยสติกก็เถอะยอดดูมาเหรอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยล่ะยี่นี่จะหันหลุ่ยเออมีเจ้าเนี่ยไปล่ะเลยนี่จะก้าเอ็งก้าด้านนั้นเนี่ยบีซีบีก้าเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเออก้านั้นเนี่ยล่ะยี่เนี่ยตัวชัดทิพย์จุ่มแล้วพนันหัดมาเนี่ยเนี่ยมึงก้าพอเนี่ยบีนหัดเอาตัวชัดก็จุ่มนะเรางานเนี่ยเลยจิ้มเนี่ยเลยชาติตัวช่างอะไรที่ขอรู้ไว้นะฮะจอดามา

ยายตัวหอคาร์ดามาคายคาร์เมดินยูดามาคาเวดามาคามิเลมินะคาโดมานาโลมิอาสัญลาโอกาหัวนาเวไอมิจดามาคาเอเลเจมลอมยาอุยนามาคาเอมิเนเลเซมวาลอมยาอุยกาหูมันเดยากูนึมาลอนยังอาไฮยานุมิเลเลกาตุสุเลลอนยานอสัจกาหูอานางาฮามามุฮองเวอามาโอคาร์ดามาคาคังเอนิจิทายามิยาเลดามามาคาลองอาเวยามิยานิเลกาจามาลูลิญาเลน้อยยามิที่กามาลูนิเชจอกาลาเลอีคาลองอาเวอามาโอยุ่มลามีข้อกุยกาหอเดนุจียุ่นดูเลลามี

0: ดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 นภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้แนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
4: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไผ่วันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดนราธิวาสได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ นายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

าสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อประเลสัวบัตรทองและนิบาตะฮากอนและตะยาลสาตอปูและตะบักคาดอตะชาบานี้ก็ในบากิตะมาเจอขอบโลและประชุเกไม่ได้เมบาอาผัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวปามาเจออไม่ได้เมบาตลอดและยาลอสะก็บาเชื่อตาเกลและขีเหนียต่อปูจัดถอดเลือดนิคอลและสิญาลอดเลือดตาฮากุฮากออุทธนิล้อตลอดและเชื่อตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053-285-355
6: ดอปูแวปักญอโพนเมบาสะสุออมมออลวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสึกก้อหนอ

Non, de umichope da puve mura pati pupi, romose co, prado gnata po, pagua, dota po, pupra glu, braganyoko, rano, tachogato mu, roco quinari, letile, anari de chi, talota lele so, voto chiang mai, tetonia ino, vitiukalu loco, jote veki me, am tokotoli gazanui, chihu kilo hertz, samangan trachas and panti sam.กรมประชาสัมพันธ์เฮกีกันนาดอตาสอตาเซเลอร์ปกลือทาและปกปากลือปากันยออากวอตุกลอสจาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเฮตุกอดับปูแวซีโซโดแต่นิยายตะเนปลาพลาลอตากรบานอคอมพิวเตอร์เดดิโซเลอร์ตาติเตาชิกเกนอบาชากลือกทาดอสอเซทอดิลอเดอจากคอเลอร์จะก็เทกต่อผ่าดอตาตาก็จออันตาโอเวดาอามีอาจาเจตาสูมือซ้ำมือตาสวิสซาเชอร์โอดิลล์ล่อ0532760068วิสจูเบอร์โทรศัพท์แต่ละทราบเพนหน่อยกันเนาะ0532760607เนาะ0532760007ว่าเสื้อขีนยุ้ยคือว่าวันยุ้ยโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจ๊ะอกก็ลาซาเลยะเสียแค่ดอกหน้าตาสูงมือซ้ำมือตาสวีซาเชิญตาเสียดักคอเนาะตาสวีแล้วจะแปลคือดับปูแวร์อัตุโขมุกอดเพลินในเมวดาเลยแม่นลอยอัตตาอามีเลอร์วิสจูเลอร์แอบบันนาแลดอลเลตาคือจอดอบาคือเลอร์ไทยช่วยไทยดิสโซเลอร์ปกติดาประมาณเลมาเก้าตาแพ้เลือดตลอดตัดเล่ที่ว่าการอำเภออเมญะเลือดมือแสนนี่เนาะมือแสนนี่ในปากกระเช้าตาและเปรียบบาทนอนดอลเลอร์นี่แหละคือเปรียบกาคือเมตาบาคาเล่นตลอดเมโซออเนี่ยโซเลือดปากแควตาเมเรมาม่าเนี่ยเดอเอาไว้ดาตบลุยละจ่ะตาตะไคร้กระทรวงมหาดไทยเดอเลือดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอาคุลหรอซะเนาะดิซอลเลมันเล็มาเก้าตาเลมือแสนนี้ปราเกตเจ้าหน้าที่อำเภออามาเช่าตาโอเจอามาซาเลนี่จ่ะเดิมบัชาอีบลอเน่อาเกิดแกลงวัดดาบกอเลอร์ไทยช่วยไทยตลาดนัดหน้าตลาดหน้าอำเภอคาเนนออากวัดดาเลเฟดสองเฟดสองเนี่ยคอมโยเลอร์อัปเปอร์ถอดวัดดาคีลาตลาดลิมมหาลาปุกินเดืออาโอก็มือนี้และมือแสนนี้เนาะมือแสนนี้โอก็มือนี้เดอปากุปวันยอนในเล่และเปรี้ยวเขาตาในสุขุสักคือดามีเวดาเล่ตาอตาอาเปรบะบุเบหุซาช็อตดีมาเติมมามานตาจันเนาะเนาะอเปรบ้านอดอนเลคือเปรี้ยวและกาคือพัดโดญะอเปรบะพัดโดญะบาดเจ้าขอข้อในบลอนในอีบลอนในจ้าถอนและตาตะลันยาอีมีเวดาเล่เดือนกรกฎาคมและติเล่เดือนกันยายนในตาพิตามาเศรษฐภัยโอดิมาจ่าเล่เอาอุตินุยขอข้อในบลอนในเอาก็ต่อดอตินุยดอเล่มือแสนนี่เนาะจดแต่กว่าแต่ไม่ได้เลือดสุกเว้นสุกเนาะสุกเว้นสุกเว้นสุกเนี่ยความโยเลือมือเจนี่ดิซอนลูกคอเนี่ยวันที่สามเนี่ยจ้าถอดไม่ได้แต่พี่ตามมาโอ้ก็อำเภอเราสกุลทีสกุลก่อตามมาแหลมมาเก่ากู้ถอดลูกคอเนาะเลยที่ว่าการอำเภอเมียนยาอาตะกี้เลือดกระชากไม่ได้ก้อนมือถูทั้งหมดเนาะเนาะก้อนมือถูนี่นะคนในบอบบาสินยาคือดับปูแวมมือกับพัตติพื้นพีเริ่มโลบาเปรียออตาออตาออลาเปรียบาดิซอนเลือเกตาเชื้อต่อตลาในโอเวดาคิดละเนาะลูกก็มือแสนนี้ตลาดขอในบล็อกแค่ข้อดอตยุ่ยในตู้ดีบ่ะเนาะก้อยดันแล้วสุกเว้นสุกเอาตยุ่ยยุ่ยตู้อุบัติยุ่ยเนาะมาซาเลนจ่ะเกตาพิตามาเลอร์ตู้จะมาเจอประสิโพกอโพดิสโซเลนเนปิโอปิโอตาตาตาออลาปิบะอาปุขีเนมีวดาโซเปียทลาเปลี่ยนตาเปียถอดบัตที่บัตโตเดปลาที่พกกอโพปลาสีพกกอโพแล้วกอดจดเตะเต่ามูเนาะแต่ดับลัญญารัฐบาลเลือกประดุบประกาศคือเละที่สลดโตเจอมาเจอเวดาแพ้เลือกมาเจอเซจันนี่เนาะแต่โตเจอมาเจออุทธรเวดาอามีอาจาอีคาเนเกโรแต่โตเจอมาเจอคาเลอร์ในไม่กว่าและกว่าเกเนอเก็บลูกแก็บผลลอตติเลอร์ปลาสีพกกอโพสุปราเตอร์เนาะเฮเตอร์กูดับเวจ้าถอดเลือกก่อนเนาะวันที่สามกรกฎาคมตลาดเลิศประกอบดาไทยช่วยไทยหน้าอำเภอในโอทอดีนอนเลิกก่อนเนี่ยแฮบอมบากือดับเบิลแวร์ดีเนาะ

이 카헤테 그 답부베 자추 다차르 알롭리 그뜨네 케니네 미바다르 바코다 메헤 나 메헤네 께 자추 다차르 알롭리 그뜨르 틸레 코르베냐 이 빠자네 드 야코무나라 린네 빠바 코레 드 바라 라드 라무나라체 룬 르플레 냐네 바텔레 다차 어모 แต่ชาเออเนี่ยแกตัดชาเลยล็อบลีก็เตออับบัดจ้าหล่อซ่าหน่อในคันนี้แต่ชาเออเนี่ยไม่มีเลยก็ลากกว่าก็ได้เลย HIV นรกเอตคันนี้เดอเลือดเลือดเลี้ยงเนี่ยไปเป็นลิมุนหรอปฏิทอตาสเวียนตาสระตือโพเตทอเวดาไม่บาดตาชาเออเด็กก็บาดซีแต่เวดาดีเนี่ยมาเลยมาเกลือขี้เลือดขี้เนี่ยประบาดตาชาเออเนี่ย ดิซอเลอร์ก็สี่เลยปากรอค่ะซึ่งที่เห็นเมื่อเลือดอัดจืออัดชูถอดเลยบ่าบัชาบัตชาเนี่ยปัดยาดบลาบ่ตื้อเลยแค่นี้นะกินนี่ปัดยานยานยาดีแล้วดบลาบ่าน้องมีเวลาแกตัดชาเลยคาเลอร์อเมฮันอยู่เลยบัดทีบโลเลยเป็นสีบัดทีปูบลาเนี่ยยาดบลาบ่าบัชาก็สี่เลยปากรอค่ะที่เห็นเมื่อเลือดน่าตื่นเลยบ่าเอาโอ้หนอแค่นี้เนี่ยปากก็ได้เลยยาต้าน HIV เนาะกับบาตาชุดตาชาเลอร์ตาชาเออเนี่ยแค่นี้บลอเน่ก็ซีโจญญอญบาวดาตะหนีคินีซีโจญญอเน่ตะป้ออูเลยบ่าโอวดาเนดิซอซั่วเมื่อเต่ามุนเนเลอันหนีญิชิคอชีตื้อเลซับกาซีมาจาเลบ่าออกกะซีตะคันนี่เนาะบ่าออกกะซีตะคันนี่ทอบบออันนี้เนี่ยอคอมโยเลดิหลอคอมโยเลตาชาตะไคเนอะเกตาชาเลอร์เลปเลเลญาเนลอปลีมุนเนาะปาเตเลอร์ ปัสสุบะเออซาบะเออจะเนี่ยหลอนเลือดเลือดเลยเนี่ยแค่นี้หลอนเนี่ยดิสโซเลอร์ก็สีเลือดปลากรอค่ะที่เห็นเมื่อเลอร์อัดจืดอันตาชูรออาอูวดาเดอปลาซัวเมื่อเต่ามวนตาเล่วดาซัวเมียปลาตีเลือดซับกาซีเนาะมาซาเลเนจ่ะเดอปลาจะหลอดตาชาเออเนี่ยแกตาชาเลือดปัสสุบะเออซาบะเออมีวดาอับบัดจ้าหลอดซาดิสโซเลอร์ ปลาเมียวคือโชคือเราสานี่อันนอกอิตเตอร์เนาะเมียวคือโชคือต้นเนี่ยส่วนเมื่อถุงยางอนามัยบ่เนาะเนี่ยอันนี้เนี่ยเมตุกอปลาเลือดบาตาชาเลยบาดเจ้าเราซาเซเนาะบาดเจ้าเราซาเซอันนี้เนี่ยแกตาชาเลอร์วิสาจูเนาะแกตาชาเลอร์ปลาซาบะเออรี่เนี่ยแกตาชาเลอร์ลอปลีเลือดเปลือยเลยเนี่ยแค่นี้บลอปลาเป็นลิชชี่เนี่ยกี่ดอลเลอร์ตาชาเลอร์ปลากระดาเมเฮดอ ตาชาเลมีเฮตบาดเจ้าหล่อซานยอนยอดตาชาเลมีเฮเนติดีซอตาชาเออตบาดเจ้าหล่อซานเมียวคือโชคือหล่อซานาตบาดเจ้าหล่อซาบะเนาะบาชาเฮปูรอดาเวลเลอร์ปัสสุยปัทีเลตกาตกาเฮปูรอดาเลบาคคือตาออตาออเนาะออตาโกรดเลดสารเคมีอันตาแค่นี้เราออตาตาโพตัสซาตาดอตาลานตากวนเลกว่าเกเนปัสสุยเมื่อเลกสีทีดีซอเลสารเคมีระเน เนาะออร์ตาออร์ตาออร์เลซิลเมออซิเมชัวมูระบาดาตาชาเลอร์เมเฮบาคาคือเลอร์ปัสสูเสียใจมะเร็งตับนั่นตาจันนี่เดอร์ให้ปุถุอาริกินิคือบาคาคือเลอร์ปักกวาดเชลล์ปุกจ่าเต่ามูเนาะบาชาปับบาเวดาราเดอร์ราเดอร์รามูเนาะเมเวดาบาคาคือเลอร์ให้ปุถุ ดิสโซเลตอตาออนิจิเนาะตาออตาออปะดิสินยาบะปออราคาคาเนเมอัตโลดเลกอเดตาสุยตาทินตาเลดิสินยาเจบะเมมีละบาจาลอซาดิสโซเลปากุปัญญาเลบาจาเดปากุปัญญาคาเนตุบะบาชาเดปะบาเนรามุนอลินเนปัญญาเนดิแคเนเนกสีละปัญญาเนอากาเลปัญญาเวดาเนอะบลานดิสโซเลอะบลากโกเนนะตะบลานะจอญญอบะเน ยาบานเนี่ยต่อปูกาปูกาตับลานเนี่ยโอเจเนาะบาดเนี่ยต่อปูกาปูกาแล้วต่ออากาบานเนี่ยมาซาลินิจันเนี่ยเดอบาจาลเลจะเฮ็ดเตสินยาคือดับปูแบบบาคาคือเลตตาชาเลเมเฮเนาะเมวดาเลนาชาคอนีมือกามือการกาเลอะเฮ็ดพิตามาตาเฮ็ดเตตาเดอะเฮ็ดเตตาเลวิทยุก็เลยหล่อตัวเลวิทยุอ่ะปูจันเนี่ยทอโบเจมอมาจากตัวเลโจกบ่ ก็ได้เลยปาต้อมปาต้อมจ้ะนี่เนาะเก็บกระดาษเลยสุเกสเกนเนาะแต่พี่ตั้มมาอุทธรพิเลตตอนเลยดิแลก็ตอบผ้าต
ตาพิตามาโอบาคะคือเลวิทยุก็ลือหลอดแต่ตอนนี้อีเคตามาเจอเมพ่ออตาแกออตาออตาออบาตุลอกคอเชปอ

สมัยอาเวเนคอตุลอกเขาเชื่อข้อแฮปพอร์ตอ่ะข้อแรกกว่าเชื่อปอสมิยาคีเนาะบัชาติเมเลอร์สิญญาลาซาเลบาตาชาเลเมเฮเดยาลาซาเนี่ยยาลาซาดิโซเลเลมอนเลยาลาซาดิโซก็สีสระเตเวดานี่บัชาดูยาลาซาเดน่าถอดติยาลาซาเดน่าถอดติหรอน่าถอดน่าถอดติเลมหาชาคอนีเลมหาชาคอนเลมนาคอนเลยพับพร้อมมือทุกหมดเนาะพับพร้อมมือมหาชาคอนีเนาะแต่เมตาแต่นายใหญ่บอกเริ่มมหาเดินนะเดินหน้าหูตะกี้จอดเตวดามายเตปิดเลยว่ะเนาะซีโจเดเนาะป้าต้อมเตกันเนี่ยมีเนาะก่อนเลยพัฒนาสิงหวงแกปากูปัญญาลุ่นในปันเนี่ยแกโจ้แกโจเลอร์สันกำแพงปัญหาหูตะกี้จอดจะชมโมเลียแต่ชาเลเมเห็นในปันไม่บาในดื้อปัญญาดื้อก็ดูมาเลยอ๋อมาเลมาเกยาเลยาเกแลมีแล้วแต่ชาเหียผู้สุขแต่เนี่ยตื่นล้าหรอกตื่นล้าเลยชิแกหรอแลมีบัตติหรอซาดิซอลเลอร์แลมีดัตเตนิกเกลเดินน็อกแขนน็อกคอหรือบัตเนี่ยแต่บัตตื่นล้าเลยหรอมาแวะตะเปิดหรือว่าซีโจนะเคลบุกก็ไม่เมลแต่ชาเลเมเฮเนี่ยเป็นแลนดอนหลอกกันนะดิซอลแต่ชาเลอร์อัลลอปลีก็เติมแล้วปุ๊กอีเลนยาเนี่ยเลบเปลือยในปากก็แล้วแต่ชาเออเหมาะเออแค่เหน็บรอแต่ชาเออเด้อพระบาเวดาเคิร์ทฮอกเคิร์ลลี่เน่อายุยาเวดาอันเตเมียยาไปจ้ะยาได้เสียแหละแต่ชาเลคานีมาจ้ะเลยก็สีเลยปะกรอขาดได้เห็นเมื่อไรหน้าทอบะโอ้ไม่เมลเลอร์ไม่เฮลคานีก็สีเนี้ยโอ้เจมาจ้ะบัลล็อกปูกาปูกาจ้ะเนี่ยเนาะปะมาคิมโมอันตาเอาไว้ดัดดิบลิละจ้ะบักกากาตาไม่ต้องบัลล็อกในดื้อหน้าทอดเสดุมาหรอเนาะมาซาเลนี่จ้ะนี่เนี่ยโคเน่เตาชวดเลนี่แกตาแล้วหลุดด้วยเจเนาะปะออกกำลังกายแต่คันนี้จะเต้นได้เสียใจแบบดับปุ๊บเว้ยเต้นแล้วออกกำลังกายแบบก็โอ้กำลังกายเฮ็ดไรโอ้หน้าหูดอเต้นแบบดับบาดแต่ชาร์มีเฮ็ดบาดบาดแล้วบาดก็คือให้เปิดเลือดตาออกตาอ้อให้เปิดหอบบาดก็คือเลิกกระลีสอกอเออเปิดหอบบาดก็คือบาดก็อ้อมหมอดทูเนาะอ้อมหมอดอาอับอู่เวดาอามีอาจ่ะอืมนี่แหละนี่หล่อแล้วแต่ใครเนี่ยแกเลือดตาล็อกอาดิโซเต่ามูเนปัตตาผ่านรอบกาจิเนาะแต่มีเกลือจากเกลืออาเกลือก็ตัวนี้กว่าช่วยเราไปก็จากคีเรก็เติมเพลเลอร์ประมาณเซนี่หรอเนาะดิซอลเลอร์ก็เห็นเมื่อเลิกปืนพวกแบบพวกก็อะปูเพลเลอร์แต่ชุดตาชาเสียดผ่านเนี่ยเนาะมีเฮปัญญาไปดับลาวจีเนาะลาวดับลิลากาจีมาจากเดอจักรจักรจันนี่หมอเฮเตอร์ก็ดับไปเว่นะมือกับพัตตีเนาะแต่ช่วยก็ต่อโคไปคิดหรือโอเกตุสีแบบฝึกบ้านเราพาเราซาเลดับไปเว่เราเฮเกตุก็เราซาเลือกแค่มาหาเราเนาะคุณนารีติเลนยุยนารีเดียดีเจเสมอเนาะเจ้าซาบิเสมอเฉลิมสิริวงชัยวอคอร์ดินใหญ่เพื่อขึ้นหน้ากีดอตาสักบีเดเพลอะขอในบานเองและขึ้นหน้าสกอร์เกหรือโพธาโพเนาะเลวดาตาตือตาเชิดกันต่อเลอะเนาะตับลือกอกาละ

0: Ni chúa chớ
1: chớ
0: nhá
1: cho
0: cho

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ช่องทางดิจิทัลสำหรับแจ้งขอรับบริการฝนหลวงมุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
3: นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรและประชาชนถึงการให้บริการการขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบออนไลน์ว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service Online ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service Online นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
4: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
5: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนพชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: จ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแหลงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาย้อนสู้หือวิ่งเหยียนขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

ไปสู้กว่าสีปองสีแล้วอ่อนก้อยเต้เจ้าเก่าไปเป็นสังแสก้อยหนักป้อปันซุ่มเสออกไปเต้เจ้าปันเจ้าเก่านั่นสุดที่นั่นยอง

เมื่อซุ้งข้าเมื่อซุ้งพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นค่ะทบกันเตนอตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนะกลางค่ำอยู่จอมกันดังข่าวยิ่งหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่ป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาข่าวค่ะอ้อต้นแต่ในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันพัดที่2เหลือนทน7 2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เหง3ปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะถึงมาเหลือน8ลวง3คำในวันเมื่อในพบทบจอมกันอยู่เป็นเอ้ยก็เอ้ยเซจอมกันที่ในค่ะชมอยู่ที่เราตั้งไรอุโบสถต้องตักจอมกันไรห่มจมพับตอนกูก็กูก้นให้เขามายินถ่อมในตอนการเฮาคาดินในอยู่อ่ำถัดอ่ำไหวค่ะนะป้อมแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะอ่ำมาเดียถ่อมดังเรดิโออ่ำล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์อ่ำมาเดียด้วยดังไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และดังไลฟ์ TikTok ในนั่นค่ะไลที่ไลตั้งบึนปล่อยเสียงพร้อมกันกว่าหนังหือพอดีเข้าถึงป้อมแม่ปีปีน้องๆเขานั่นว่าจังหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะอ่อนตั้งในเตียวอ่อนเอาข่าวเงาลองข่าวเงาฝนฝนล้มๆอันล่ามขาดไว้นั่นเปิ้นก็ลาดไว้ว่าเดี๋ยวนั่นค่ะในวันที่2ถึงวันที่3ในค่ะออพี่น้องเขาฝนฝนล้มๆเดี๋ยวจังตกลงมาในค่ะนำเตะเมืองหนังตั้งเจดอนมีห้องสอนเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์เมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เจ๋มเจนัยค่ะออกเฮาฟังกันไว้จอมคณะหนังหือปอดีรถเพตอนดาเพสภาวะกู300,000ปึ้งเอามาฝากไว้ปันป้อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาจังหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเข้ามาตัวในตอนโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40กันก่อนตั้งเมืองจึงไทยอันจะเจอมีสุนตอนตาไลเจอไทยช่วยไทยพลัดอันวันนั้นอันเป็นก้นไทยอสัก18ปีขึ้นเนอะจำเจ้าหนังไหนค่ะอ๋ออันนี้เป็นก็เลือนที่1กุ้ยเนี่ยนั่นก็เมื่อเลือนปนมาเลือน6ปนมานั่นเลือนมิถุนายนก้นใจเงินในน้ำเลเซ 4.32 หมื่นล้านวัตต์ค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็ยังถึงมีอันอําเลเจอร์อยู่นั่นก็ได้มีอยู่เงินถึงมีไว้อยู่ก่อน 1.22 พันล้านก็เหมือนในรองตั้งเจ้าในนั้นเปิ้นก็บอกละถึงในตอนโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40นะคะตอบภาพอย่างลีนะคะมือว่าก็เตวันที่1เจอกันแทงเหี่ยวถามว่าเอติซึอีสังพองล่ะอันนั้นในตอนดากุนจะเจออันมีไว้มีสุนไลตอนไลเฮ็ดลองไทยช่วยไทยพลัดอันเป็นไว้ก้นไทยนั่นค่ะนางมะนังกำน้ำตอนไหนยิ่งบุคคลนู้นได้ก็เดมี่มะนังเต็งเดี๋ยวซื้อข่าวสารข่าวสารว่าในหนึ่งวันมันเดี๋ยวใจเลยมอก333วัตต์ค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวซื้อข่าวสารน้ำหมีน้ำมันในค่ะเนาะตั้งกินตั้งย่ำจำเจอในค่ะเนาะก็ซื้อไว้เจอในไข่ไก่เดี๋ยวจำเจอมันก็ได้เป็นลองหลีดอนด่าเขาใครก็เอาไว้เจอกาขันก็ซื้อพักเย็นนั่งคิวก็เลยเหมือนกันจะเจออันเปิ้นมีไว้ปืนผ่าไว้วาในตอนโครงการไทยช่วยไทยพลัดเข้าห่มอยู่วาจึงไหนค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาอันนี้ก็เป็นในลองไทยช่วยไทยพลัดในนั้นค่ะอ๋อเอามาฝากตอนจู่ถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเมื่อได้เลยทอมกว่าเพ่งความตั้งน้ำตั้งหลายมันได้เป็นข้าวน้ำเมาหยาปูเมืองตุนเนี่ยค่ะฝากบรรพีน้องขอให้เล่นยินทอมจำกันเนี่ยในคานอมันก็ยังถือว่าใครทอมเพ่งความจะถึงเมืองปั่นเนี่ยค่ะเนาะอันรู้เอาให้มันให้ไรเหี้ยเลยเป็นนั่นเลยได้ก็เนาะใครทอมเพ่งความเนี่ยก็คัดจะหามาเปิดบรรพีน้องเขาด้วยกันเพ่งความอันเดียมาเปิดบรรพีน้องเขานั่นได้เป็นเพ่งความดีได้เป็นเพ่งความดีอ่ำมีก็ปีไรส์อันจะก็ปีไรส์อันนั้นก็เป็นมีลิขสิทธิ์นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เอามาฝากถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะมาตัวอีกอ่อนนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเขาค่ะเขาตั้งตาคิดเล็กค่ะเนาะแต่ตั้งนำเมสายจิ้มเจ้าหนังไหนในก็ที่หันว่าฝนตกอีกอ่อนกุ้ยก่อน้ำน้ำล้วนน้ำทมน้ำน้องลินหยดลินกวนลินปังเฮ็ดเฮาเฮือนเยพี่น้องเขาเขานั่นมีหลองมีลองดูซูมในนั้นค่ะตั้งนำอยู่ในนั้นค่ะย่ำไปถึงข้าวฝนเต้เตวาวาค่ะโยก็ตั้งเมืองเทิงเจดวันเก้งไฮในนั้นก็มีน้ำน้ำทบและลายลายตีค่ะออกพี่น้องเขาเขาก็นั่นแลลงตั้งเจ้าในเขาขายยังตึกถูกรีไว้ฟังจะเจออันอยู่จำแม่น้ำจะเจออันอยู่จำเฮือจำลอยก็รู้เลยฟังกันไว้ลองลินหยดลินกวนลินปังว่ะจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะถูกฟังไว้กันกูก็กูก้นเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาก็รู้ล้อมได้ถึงมาเข้าเต้าน้ำจอมในอันในข้าจะเอามาฝากตอนจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาให้ฟังกันไว้แล้วก็จอมตุ้ยเขาเงาลองฟิงฟ้าละสีให้คิดตันอยู่เศร้าสีจงมองในนั่นค่ะ
มาด้วยข่าวเงาเทียงอ่านหนึ่งตีตั้งหิมเฮือนปีเฮือนหน่วงคันในตีเหล่าตั้งเมืองลาวเนี่ยค่ะเนาะเมื่อวันที่30เดือนธันวาคม62แห่งปลายเศร้า6นั่นยามไว้วันบอก3โมงมีภูมิปุ่นพรเขาหลายฝ่ายตั้งเมืองจึงไทยโฮมป้าปริหารผ่ายไซเบอร์เขานั่นค่ะเนาะเลยไปหับตัวก้นไทยเศร้า4ก็ตีโคคำเมืองหมาย4แก่แลนลินไทยแล้วเวงเก่งของเจดวันเก่งไฮก้นไทยเศร้า4ก็นั่นเลยก่อเหตุการณ์พิษปักปึงคอไม้ลิงเรียนหนึ่งออนไลน์ในนั้นป้าใจ15ก็และยิ่งเก่าก็ใจไทย15ก็นั่นเลยกว่าปลอมตู้เป็นปลิกหารไทยเสเหล่หาลิงเรียนเก้ากินเงินเปิ่นหนึ่งออนไลน์ค่ะปลิกหารเมืองเล่าเขาเลยตีนยอบเสส่งมอบตัวปันฝ่ายไทยให้แก้ตัดปันตั้งผิดกว่านอกเหลือเสตัวก้นใจตัวก้นไทยเศร้าสีก็นั่นก็ผ่ายเมืองเล่ายังส่งเครื่องคู่อันเป็นหลักฐานเงาหักสักเสมาจ้อมเหมือนหนังฝนไอฝนหาลูกเนี่ยค่ะ Vivo 5ลูก Samsung แทงเลยกับคอมพิวเตอร์5เครื่องโฮมตั้งปรับค่ะมึงเจอเขาตัดซาวปรับค่ะออกไว้เจอเขาฮอดเผียวกว่าเมืองไทยเย้าตีส่งตัวขึ้นขึ้นลุ่มตราแตบตัดปันพิษกว่าดาภูลู่ซุ้มอันนี้เจอเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะลิงเหรียญเงินต้องกว่าได้ก็ตีเฮ็ดเสียนใหม่หูย่อยสีขึ้นจอยแถมกว่าว่าหนังไหนค่ะอันนี้ก็มีก้นปลอมในนั่นค่ะเนาะเฮ็ดเอาเสื้อโค้ทใส่โค้ทปลิกสีปลอมว่าไก่หยอกเหรียญเงินหนึ่งออนไลน์ศูนย์ญาติจังนั้นสุเปลี่ยนจังไหนไหนเฮก้นอันโกโก้เฮนั่นก็เน็ตส่งปันเงินเขาดีเดมันเขามีจุ้มตันตาได้ครึ่งปองเฮสั่งการหยอกเหรียญเปิ้นหนึ่งออนไลน์จึงจะได้ตั้งนำตั้งหลายอ่ำก้าววัดที่เมืองลาวอ่ำก้าวเมืองไทยอ่ำก้าวเมืองใต้หลายหลายที่เมืองเขโฮมกันเฮ็ดนำเต้นนำว่าการหยอกเหรียญเอาเงินเปิ้นนั่นเอามาได้เป็นลองอาการต่อรองหนึ่งออนไลน์เกมออนไลน์เอามาได้เป็นลองหยอกเหรียญหนึ่งออนไลน์จึงจะได้มีนำเนียนคาโนอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งมดตั้งเสียงในนั่นค่ะบิดูจิตปะโอ PNO เขาป่องข่าวถึงก้นเมืองในใจเวียงโหป้งสีแสงปังล่องเมืองใต้ปอจานว่าแต่เอาในปี2แห่งปลายเศร้าพกในกว่าเฮหามอ่ำปันผูกยาเผื่ออ่ำเฮจ้อมติปันตามตั้งผิดกว่าในนั่นค่ะเมื่อวันที่เศร้าพกเหลือนชนพก2แห่งปลายเศร้าพกนั่นนะคะบิดูจิตปะโอห้องปังกลุ่มก้นวันในใจเวียงสีแสงเตไล่กึดการผูกยาตั้งปึกเยาะย้อนว่าเตคึงสร้างเฮอร์นาลินปะโอเป็นนาลินอันอัมมี่ลองยาเมากัมก้นในปืนตีเจเวงสีแสงก็หนึ่งลัดว่าเปิงลงอันเขาลัดในปังกลุ่มได้ก็เตไล่กึดดือการผูกยาพินป้อว่าเผออ่ำเฮ็ดจ้อมเตเอาไอเย่เฮาถึงตีในอ้อเนี่ยค่ะเขาว่าเตเฮอร์นาลินปะโอก้างยานลองยาเมากัมกว่าเนื้อสันลอยในจึงใต้ปอจันนั่นย้อนเซนตาสายตั้งกับสืบหยาบแลตัดเตียนเตียนตีแต่ผูกซ่อมหมักไม่ต่างมิ้วนั่นก้นในปืนตีเขาอ่อนกันผูกซ่อมยาผินเร่งสายใจกันย้อนนั่นแหละเผื่อเตหามปิกแปดการผูกยาผินนั่นหลูกครึ่งปองปันล็อกกัดหักลีแต่เตผูกซ่อมหมักไม่ต่างเปิงก่อนก้นปืนตีจังเตอยู่หลอดง่ายเงียบกว่าจึมเจ้าหนังในค่ะก้นตีนะปืนตีเจเวงหัวป้งก่อนหนึ่งก็ขึ้นสืบลาดว่าอันเขาว่าการก้างยานยาเมากับอันว่านั่นลีออเขาคาก็ใครผูกหนาเสผูกอ่ำเจอคารู้อ่ำมีตั้งเลือกคาก้อยกาถูกหรือจัดการปันแต่ผูกซ่อมต่างมิ้วนั่นอยู่ซ้ำแทงป้อว่าเขาลงปืนตีเลพียนนาฟานาลินเสหาปันหมักไม่อันกึ่งแลบกันตั้งนาลินเขาเดก็ลีออเจอกึดการผูกยาเสอ่ำคึงปันต่างไล่เตก็อึบกล้วยขนาดนะคะอันนี้ก็ก้นหวานก้นเมืองเขาก็ลัดไว้จึงหนังไหนซ่อมหนังก้นในปืนตีลัดนั่นตาเตี้ยนต่างที่ผูกซ่อมยาผินนั่นมังปืนตีแต่ก็หันเข่าปันต้นหมักกอฟีต้นหมักช่อปาดนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็ผูกเตี้ยนเสต่างตีแต่ก็ซ่อมอ่ำไล่นะคะอ๋อเลือกเสนั่นต้นหมักกอฟีและหมักช่อปาดในอโวคาโดนั่นขนาดเนาะก็ผูกปีในปีมาอ่ำไปเลยกินเตะเลยไปข้าวตั้งหึงแหละอยากจะลองกินลองอยู่ลองเก็บขอนในเกกังมันอยู่ในนั่นค่ะออกว่าเดี๋ยวมาด้วยเกี่ยวก็ไปลองนาลินผูกซ่อมอ่ำว่าตีแล้วเมืองไรในมันก็เดี๋ยวว่ามันผูกเลยเหมือนกันมดเออในอ่ำไรค่ะนะพอแม่พี่น้องขาวขายย้อนเปิดสั่งละย้อนเปิดว่านาลินผูกซ่อมมังตีนาลินเตะลำนาลินเตะอะไรเตะผูกซ่อมอันไหนไรนาลินตั้งเมืองอยากขันหวานเมืองลังเครื่องในเตะผูกลองโถเฮไล่ถูกออยไล่นะนาลีนผูกซ่อมแทงตั้งนึงในกอตีผูกซ่อมไล่เป็นโถเนาจำเจ้าไหนนาลีนผูกซ่อมบางเตรียมเตผูกไล่ล่องต้นยางจำเจ้าหนังไหนค่ะก็นั่นแหละนาลีนผูกซ่อมตีนึงไล่ตีนึงในมันอ่ำเหมือนกันไหนนั่นค่ะก็ใครให้ผ่ายไปลองการให้การโซนเขาเขามา
จัดทัดด้วยนั่นค่ะนาลินอองตีตีแล้วนั่นมันถูกดีและผูกซ้อมอีสังเจิมเจิ้นหนังไหนค่ะมันลำล่องย่อก็พุ่นพุ่นสภาวะเนี่ยตื้อแคมลีเลยใส่เปิ้ลในนั่นค่ะพี่น้องเขามันก็ว่ามันหือไล่แล้วเด็กเอาเสื้อคีว่าคีก้วยกันอะไรมาใส่ตีในหมักเข้าเต้าน้ำห่อลาเนี่ยอ๋อรู้มันหยาบสังวานเท่ามึงเขามันก็มีเขาลุนอกก็ซื้อเก็บมาซื้อหนึ่งทงกะฮือเนี่ยก็เอามาใส่ที่นั่นขนาดเนาะมาใส่นาลีนเฮาค่ะผูกซ้อมย่อก็ไม่ตอกอันเฮาค่ะเพียวๆทางนั่นนี่ก็ขุดลูกเสก็เอามาทมกันไว้สิมันเต็นเนาขึ้นเป็นผุ่นสภาวะสิเอามาใส่ในนาลีนผูกซ้อมเฮาค่ะนั่นก็เลยเหมือนกันก้อยกากระปานตะเลียวในมันเฮ็ดนั้นมันจู้ง่ายค่ะจู้ง่ายย่อก็หยุ่มง่ายเนาะพี่น้องเฮาค่ะจู้ง่ายเลยหยุ่มง่ายซึ่งฮือล่ะในนั่นกำนำในป้อเปิ้นมาอาลูเชลีเขามาปืนผาวันในมาขายอันในนี้อันชิดมงชิดแมงว่ามาขายลองผุนแม่ลีนให้มันลีว่าจำใช่ไหมเมื่อหนังลาดนั่นเนี่ยค่ะมังตีเนี่ยมันนาลินมังตีมันเหมือนกันในใจให้มันกูอันว่ามันใจเลยเอินนาลินกูอันนี้มันก็เปลี่ยนกว่าอําไรก็นั้นเจ้าให้เจ้าสวนอันเปิ้นลงมือเฮ็ดนั่นอันเปิ้นเอาอกเอาเจอเอาตูเอาคิงเฮเอาสองตีนสองมือนั่นเฮ็ดนั่นเขาได้ฮู้ลีเลเสเปิ้นค่ะฮู้ลีเลเสปอก้าไม่ขายก่อนในค่ะเนาะปอก้าไม่ขายมันก็มันใจเลยเปิ้นลั่นมาว่าในมันมีมะอยู่เลยขายก็รู้เนาะขายกว่าก็ไม่เพราะว่ามีพรตุ่มยอนมาว่าอําลี5เป็นนั่นเป็นในมานี่ใจล้ําค่ะพี่น้องเขาเปิ้นว่าเฮ็ดนั้นเปิ้นเฮ็ดในมันเป็นจังไหนเฮาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งซะในอยู่ไลหรือไรเรียเพี้ยนหรือไรมีตัวทบก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาจังไก่มีพรหลีจังไก่ฮู้ว่านาลินผูกซ้อมเพราะเขานั้นเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะอ๋ออันนี้ก็เอามาฝากตัวจุดถึงปอมแม่ปีน้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะย้อนมาจะถึงเมืองปั่นสืบถอมค่ะ

ข้าเมื่อในก็ได้เปิดกับเพียงความลองข้าวนาในข้าวที่จำได้ข่าวว่าเขาสาบนก็ได้กันผูกซ่อมเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดสนจำเจ้าหนังในข้าน้อยก็อันเป็นสังขารเศร้าเขาเขานั่นในก็ดีกำศิลอยู่จอมตีวัดปีเกี้ยงค่ะเนาะอย่าไปละลีกว่าบอกพุทธตีหนึ่งเนี่ยตีหนึ่งนี่ค่ะกระปันจะเร็วในศาสนาเขาค่ะก็เข้ามาในกึ่งกลางเย้าในค่ะเนาะจึงในค่ะเนาะพี่น้องเขาเฮ็ดเฮาบางล่วงนะคะคุณจะเจออันหากินในคุณหนุ่งตั้งไว้เสียมจะได้ก็มีคุณจะเจออันเข้ามาอยู่ในผ้าเหลืองเหี่ยวก็เฮ็ดลองอันนำลีก็มีอันเฮ็ดลีก็มีนะอันในคาราดกว่าในข่าวว่ากำพองในก้อยค่ะเนาะก้อยการซึ่งหือก็ลีนะคะมันหนูเลยเฮ็ดอีสังก็ยาวเฮาเฮ็ดให้มันเป็นรองลีอย่าไปก็ใจเอารองคนหนุ่มตั้งเหมือนนั่นนี่ไม่อยู่ใต้เงาเขานั้นสิก็คือบ่ให้สร้างการอําดีกว่าสมจึงหนังไหนคะเนาะมันก็ดีอําใจพ่นลีอีสังในนั้นค่ะโยโกมันก็ว่าอําก็ไว้ก็เลยล่ะก็นั้นก้นก็ไว้น้ําเออในพอก้นไว้น้ํานี้หมู่เขาโน่นน้ําสงเกียกไก่คิมเปิ้นให้แหน่ย่นนั้นแลกําน้ํามันก็เปิ้นก็ดีว่าให้อําเป็นหมู่เขาโน่นก็หันกว่าที่วัดที่เกี่ยงกันนั้นกว่ากันนั้นน้ํากว่าที่ในฮะนี่เอาพอก้นน้ํานี่บ่สงเกียกกว่านะครับเปิ้นรู้มันต้านน้ําในก็มันล้วนตีมันน่ะบางทีอันโหลดตั้งจอยเทียมก็ยังตึกมีน้ํานั่นขนาดเนาะก็นั่นแหละตีลึกกว่าอันกว่าอันที่บ่มีก้นน้ํานั่นน่ะมันก็บ่ได้คิมกันพืชกันกว่าจําซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะใจอยู่ค่ะเจอศรัทธาศรัทธามีค่ะโอเคก็ว่าเฮาเลือกเฮ็ดดีอันเฮาค่ะเกี่ยวจังนั้นมันติดตื้อเข้มลีหรือเซเปิ้ลจังไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็มีพี่น้องเขาจะเจออันเป็นเหตุการณ์ยันเมืองค่ะเนาะจะเจออันเฮ็ดไหววัดไหวอย่าไปไล่วัดแข็งไปไล่ไหวขว้างเหตุการณ์จึงจะได้ก็คัดเจอเปิ้ลก็ติจ้องคิวนั่นก็ติเอาเข้าย่ำอันเปิ้ลนัดหมายเขาค่ะคินเขาขาวไว้นั่นว่าเขาขาดอะไรเฮ็ดตีวัดไหวกันเลยกับถ่ายวัดไหวตีเหล่าจึงจะหนังไหนค่ะแต่เหลือในตั้งเก่งไม่ได้เต็มปิ๊กสัตว์เน็ตเลยนะมีค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ดีกว่ามี

เมืองตากค่ะเด็กกับมีตังเมืองแพร่จิ๋มเจ้าหนังนะคะก็เจอเฮ็ดวัดเกียงใหม่กุ้งเทียบเจ้าหนังเขาก็เด็กกับนครปฐมฮะเด็กกว่าปฐุมธานีมันจิ๋มมีหลายๆตีที่ไหนคะอ๋ออันที่เปิ้นเป็นศูนย์ออกวัดเฮ็ดวัดไหวแห่งการแห่งการยันเมืองนั่นเจ้าไหนคะเนาะอันนี้ก็ดูเลยตัวไหวในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะแล้วก็จะเจออันที่มีวัดไหวอีสังนั่นเนี่ยก็หังเฮียนไหวในค่ะตอนตัดติดต่อเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวกันในค่ะเนาะอันนี้ก็เตรียมมาฝากปันป้าแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจำกันเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะกันเนี่ยค่ะมาถ่อมตัวเทียงไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาอันเป็นไหนค่ะนั่งสาวเฮอร์มินเมืองไทยในญาติยอบหลงหลักหลอมเอาหลงยาเมากำกว่าลามันนางก็ลาดไว้ว่าไรหับจางไหนค่ะเนาะไรหับจางเปิ้นผักของคู่ของถุงไหนนั่นค่ะมือ12ลูกมือดังเมืองออสเตรียไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นเลยลองตั้งเจ้าในจุ่มบริหารแฟกทอรี่เอฟพี่เขานั่นก็เมืองออสเตรเลียนั่นติ่งยอบเลยนั่งสาวเฮอร์มินในสายการบินไทยแอร์ไลน์เมืองไทยย้อนเลยหันวายาเมากับยาพินเผือกนั่นน้ำหนักมีหมอกจำหมอก1กิโลกรัมในถุงคู่มันนางไหนนั่นค่ะอ๋อลงตั้งเจ้าในปืนก็ยังถือเตี้ยตัตราสีผายตั้งจอมพ่องลงตั้งเมืองจึงไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะโยก็เตอออนกันปังกุ้มหิบเน็ตในปังคึกคักนั่นค่ะเนาะในวันศุกร์ที่3ในนั่นค่ะพี่น้องเขาว่ามันเป็นการอย่าจื้อขายเสียงต่อถึงจึงเมืองจึงไทยนั่นรู้ก่อนในนั่นค่ะโยก็ไปด้วยว่ามันนางในหู้หันอยู่จอม5ว่ามันเฮ็ดกว่าลองตั้งซะในจองหู้หันจอม2ซ้ํามีจุ่มหลายๆจุ่มอันที่เป็นจุ่มอันเป็นย่งเนียงมันนั่นเฮก็คึงบ่ให้สั่งกว่าในปียาวเข้าหึงหมอกกาหือเสื่อมเจิงนางไหนค่ะลองตั้งซะในก็ได้เลยว่าเป็นการหยั่งลงโยก็เป็นการซุ่มจื้อซุ่มเสียงอย่าจื้อเสียงตั้งเมืองจึงไทยทั้งตั้งน้ําตั้งหลายเลยอํามีเผาเคยเปียงโปเจอในนั่นค่ะเนาะลองตั้งซึนางไหนนั่นโยก็ย้ําพ้องตะเหลวตีคงเฮอร์มินเมืองไทยกูตีตีในอยู่ที่จุ่ม AOT เขาแล ONCB เขาเจ้าหน้าที่เขาเตป้อเตในเตถ่ายเอ็กซเรย์ทงโคเขาออกก้นเหตุการณ์เนื้อเครื่องมินแล้วก้นออกข้าวตั้งเขากูเกาะเลยค่ะกำนำก้นอันเป็นลูกเฮอร์อันนั้นก็ก้นอันเหตุการณ์เนื้อสายการมินในในคณะนักสาวเฮอร์มินในแอร์โฮสเตสในในคณะยกกับตันสมเด็จทงโคเขาในมันเดียกว่าทั้งตั้งหนึ่งยกเขาก็ดีป้ากว่าเจ้าไหนแหละมันหลอดสายตากำนำนั่นคณะนั่นแหละเบิร์นก็จ่องไกลเป็นจุ่มอันกล้าขายยาเมื่อการเบิร์นของไกลคัดเจอหามาเหตุก็มาหาด้วยลงว่าเพอเป็นลูกสายการมินอันในเหตุดีกว่าตีละเมืองไรเหตุเบิร์นก็เข้าจู้ถึงสิไรใจนาการกว่ามานั่งได้ว่าเลยฮับกาต่อสูงกับ8,800วัตต์มัดวนด้วยค่ะว่าถุงหางมิกถุงโอท็อปในไหนคะเนาะเจ้าไหนก็เป็น22ถุง 8,800 บาทกระส่งตื่นล่างวันดําไรอันได้หลู่เลยว่นสอนด้วยว่าจ่องมันหูหันเตหือในนั้นคะเนาะเยอะก็บางข่าวก็ลั่นมาว่าเฮ็ดมาเหยาหลายปอกก็กะจึงหือก็ลีลองตั้งเจ้าไหนมันเปลี่ยนลองข่าวบางอันก็สิเป็นอันพังปอมบางอันก็สิเป็นลองเตซึ่งหือก็ลีตาเลียวในตีตั้งเมืองออสเตรเลียของมันนางติขึ้นลุมเตบตะตราก่อนว่าสิเป็นซึ่งหือมาเตในจ่องไกฮู้กันแทงกำนึงนะคะก็ฟังถ่อมข่าวก็หลุดเลยถ่อมด้วยลีบางอันข่าวก็สิมีผักข่าว AI เฮ็ดออกมาข่าวอันปอมอันพังเฟคนิวส์จําเจ้าไหนก็สิมีนั่นค่ะนะเนาะถูกดีเลยไว้ฟังไว้เหมือนกันในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนชุดถึงกันในตอนการเฮาขาดตีในค่ะอ้อลือเฮลือใจถ่อมได้เพ่งความกันก่อนอําหู้ว่าจะเป็นเพ่งความโหในหือในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาย้อนมานั่นนะคะยังก็เมื่อกี้ลาดไว้อีหยังก็หัวใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเพ่งความโหในปั่นเป็นใจสายมาห้องไว้ต้องไหลอยู่5ในนั่นค่ะสืบถ่อมจ้องกันค่ะจ้องต้องไหลหือ

ต้องเลยอยู่ห้าเนี่ยค่ะที่อันเขาใกล้ๆซอบแซบนางอุบนางหิมข้างกันจำกันนั่นเองค่ะมันก็ถามว่าที่เขามาตัวอีกปีหมู่เขานุ่งก็ตกเจอค่ะน้องว่าโอ้คักคาน้องโมข้าวเนี่ยค่ะว่าโอ้คักคาโอ้ขมฮักคาเพียงความเนี่ยค่ะเปิดย้อนเพียงความมาเขาก็เปิดปันเนี่ยก็หนังหือมันปกติมีดังซื้อเขาก็ห้องจอมให้ไหนกุ้ยไหนคาโนก็นั่นแหละแต่ที่โอ้คักในก็มังปองมังไรมาอาศักอายุยตันเท่าในเนี่ยค่ะมันก็หยาบคันใจตอนดาดิโอคักอยู่นะครับเพราะโอคักมาก็พ่อห้องให้เนี่ยก็ห้องให้ได้เจอแก้วว่าที่มารัดในพี่น้องเขาเจ้าหน้าลีไอเปิ้ลพี่น้องเขาเขาว่าเนาะเจ้านั้นค่ะอ๋อกำไรถ่อมได้เพียงความเย้าเนี่ยนั่นมันก็กวาดถ่อมปออนตั้งสุดลีถ่อมได้ค่ะเนี่ยนั่นค่ะใจเขาค่ะเพียงความใจเขาค่ะในมีน้ำเนี่ยอันเฮ็ดออกมาเหมือนเมื่อก้อนน้ำอันความเก่าๆมาห้องใหม่ขึ้นก้อนน้ำนี่ค่ะมันก็มาห้องใหม่ก็ลีถ่อมบางอันก็มาห้องใหม่อันดีอันเก่าลีถ่อมเนี่ยเจนได้ก็มีในกติเลยยอมหับกว่าไฮไลท์เนี่ยค่ะกูอันเย้าเนี่ยนั่นค่ะออบินของเขาเขาค่ะมีจริงๆหรอคนโทรมาหาเนี่ยก่อนเนาะปีนางปีใจมิดชาชีพเขาในค่ะวันนั้นคือปีมิดนะคะโทรมาหาค่ะใจเย็นๆเนี่ยนะอย่าไปพุ่งโทรมาหาตะเลวในนะคะมีข่าวงามมองใจแทงหนึ่งอันค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนะอันนี้มันว่าฮือลาเนี่ยก็อันนี้ก็ข่าวว่าเขาว่านิวซีแลนด์เขาเตรียมหมอกลาดไว้ว่าลุ่มตราซึกว่า UWSA เขาปันตามตายผู้ใจก็หนึ่งก็อันขายเหี้ยมแม่เจ้าเก่าอายุ80ปลายตายขึ้นตีเวงน้ำตึกเจดวนหูปางเมืองใต้ปอดห้องค่ะผู้ใจก็อันยะซึกว่าปันตามตายนั่นเป็นเจ้าคือเมืองเขตเกาก้างจื้อห้องว่าปิงซวงลิงว่าไงมอคานายจึงบ่ปี่เลียวใหญ่ว่าหั่นกันเนาะมันใจผิดหม้อกันตั้งแม่เจ้าเกจูเจ้าเก่าเสถึงที่ป่นเปลี่ยนและเอาตายกว่าเป็ดป่นมาเมื่อ3เดือนนั่นมันใจผิดหม้อกันตั้งแม่เขาย้อนกอบลองเงินตองสิไหลมัดตีนมัดมือแม่มันเจ้าจับกูไว้สิย่อกับป้อแหมตายถึงมาในวันที่28เดือนธันวาคม2526ในก็ซึกว่าจังได้ปันตามตายมันกว่าปนมาเมื่อวันที่2เดือนธันวาคม2526นั่นก็ลุ่มตราซึกว่าได้ปันตามตายผู้ใจก็1และในวันที่29เดือน3 2526นั่นก็ซึกว่าได้ปันตามตายแทงผู้ใจก็1ต่อหน้าก้นเมืองนั่นเก่าการปันตามตายก้นในวันเมืองในเมืองลุมฟ้าหลายๆเมืองอ่อนกันสันคัดเซตาก็จุ่มซึกว่าและซึกเขเก่ากลางเขาในได้ก็เจ้าตื้อเปิงในเสียคาแหมปันตามตายภูมิตั้งผิดมาคือใหญ่ๆอยู่ในนั่นค่ะก็นั้นเลยลองตั้งซะในเลยว่าปักเปิงใหม่มีเขาแก่นแข็งเฮาเฮียงไว้นั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาย้อนเปิ้นสั่งหลายย้อนเปิ้นว่ามันติจังอํามีกวนมายิงจอมเนี่ยค่ะเปิ้นฮ้องว่าเนาะถือไก่ปันก้นตุ้ยนั่นน่ะเนาะมันเป็นจังได๋เฮาค่ะย้อนนั่นแหละลีก็ปะเป็นปักเปิงใหม่มีตั้งเมืองจึงไทยแน่ๆมันอ่อนน่ะมันอ่อนจังหือล่ะมันแข็งมันอ่อนอันว่านั่นอย่างอินก็เป็นทางหย่อนยันปันเลยตกคอกตานตกคอก25ปีก็หย่อนมาเฮ็ดตั้งนี้เรื่องมากกันนายบ่อยู่ในคอกคํา2วันเป็น1วันนําเป็น2วันเขาจังใจพี่น้องเขาเป็นจังได๋อ่ะย้อนนั่นแหละปักเปิงใหม่มีตั้งเมืองจึงไทยในมันตึกอ่อนอยู่ในนั่นค่ะเนาะคนเฮ็ดผิดก็มันปูหังนั่นค่ะเนาะจังหนังไหนค่ะเยี่ยวก็เบิ่งจึงไทยในหางเฮียนไว้เยาค่ะตาติเฮหามลูกอ่อนอสัก16ลงไตนั่นอําปันเจ้าตื้อสื่อตรงวงโกนเนี่ยได้ลาดมาอย่าเมื่อว่าเมื่อซึนก็ลาดกว่าอันนี้ก็หลู่เลยฟังไว้ย้อนเบิ่งว่าลองผิดปักเปิงห้าลองหลายลองหลายอันจําซะในค่ะเนาะหนังคือลูกอ่อนบ่ติมีลองตุ้มเตอลองป้ายอยู่หรือลองป้ายทรายลองอายุงลองหอมมุนมุนแรงเขานั่นเนี่ยค่ะที่อําก้อยนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็ติเฮหามเจ้าสื่อตรงวงโกนเหมือนต่างๆซึ่งเมืองไว้นั่นจังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะแล้วก็ตั้งเรียนตะเหลียวสกุชชี่อันอ่อนๆนวลๆอันเหมือนนวลกุยอันนี้ก็กะมันมีผางหางเป็นทั้งตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอันนี้ย่อก็มีอายหอมอายหมักไม่อายอีหยังจังได๋จองฮู้ค่ะว่าเปิ้นเอามาขายจํากัดอย่างจังได๋มาขายอันถูกต้องปึงมันก็มีเนาะย่อก็มีตามอกอไหลจําหนังปึงไผหลายรองหลายอันได้ผ่านมาหลายบางอันเปิ้นนําเฮ็ดออกมาขายเลยลองตั้งว่าเลยลองตั้งว่ากาขันถูกเฮาเด็กก็ซื้ออัน10อันซ้ําว่าปันรู้เฮาเรียนเออเฮาก็จมก็เป็นปอเป็นแม่แน่ๆว่าเพราะว่ารู้เฮาคลายอีสังเฮาก็ได้คัดใจหาปานเนี่ยค่ะอะยังปอพูดมาเหมือนก็ใครซื้อปันรู้เฮาก็ไอ้กะชกุชี่อันว่าในค่ะน่ะรู้เลยฟังไว้ค่ะย้อนเบอร์ว่ามันอันถูกล้อมหลังเปิงไม้มีอันอําเลยผันมาตรฐานในนั้นค่ะเนาะมันก็ติเฮ็ดเฮามีอายหอมอายหังจังได๋1อัน1 10 1 20ก็มันเตจังกว่าเฮ็ดเฮาลูกเฮาค้านั่นเป็น
ตั้งเป็นแก่นสาไหลในนั่นค่ะเป็นมะเร็งไหลในนั่นค่ะเลยสกุชี่อันเรียนอยู่ในป้อว่ามันอ่ำถูกจ้อมเปิงมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมจำเจ้าหนังไหนค่ะก็นั่นแหละสีว่าอายมันว่าในที่มีเยอะก็สั่งเจ้าวัดตีเฮิร์นตีเย่ค่ะซื้อไว้อยู่เยอะก็มันหลอกมันกวยก็จำเจ้าไหนเอาปื้อแปดกว่ากำเหลียวค่ะย้อนบอกว่าตาลองตั้งเรียนอิดออดเกย์ก็โหซิปมันเข้าเดี๋ยวเลยจ่ายกายยอดยาลูกเขาขาเลยจางเป็นตื้อตั้งเป็นแก่นสาไหลนั่นเลยและอ่านหูหมื่นหัวแสนมันเพราะว่าหักลูกหักล่างเขาขาในหลู่เลยหลู่ล้อมด้วยถึงรองรถเพ่ปั่นลูกปั่นล้านเขาขาจอมเนี่ยอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นจอมพี่น้องเขาค่ะแต่เหลียวหันขายจอมกัดเนตกัดซาจำจะในมีนำเนียนเป็นพังหางตั้งเลนตุกตุนตุกตานำเนียนคานอสกุชี่อันว่าในคานอเนี่ยก็ฝากฟังไว้ปั่นกันจอมในนั่นค่ะฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเพียงกว่าเหมือนในกัมปอลเลยย้อนใจมู่เนี่ยก็หายใจมู่ลงมาเนาะปอดสายมากเนี่ยก็หายใจมากลงมาค่อยกัดซึ่งหือกอลีค่ะเคทำด้วยความต่างอันเสียเอามาฝากวันพี่น้องเขาจังหนังในค่ะเมื่อในข้าวยาหมดสิ่งเดี๋ยวย้อนผัดย้านปอแม่ปีปีน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะส่องขึ้นหบทบจอมปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาเทียงยินจมเขาเจอถึงกูก็กูก้นค่ะอ๋อส่องขึ้นทบกันเทียงเฮาอยู่ลีกินวานก้างยานเพ่เขียนกันกูก็กูก้นเสกัมค่ะปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขายินจมเขาเจอดีเอาไว้ข้าวย้ำมีกักขันมาถ่อมจ้ำกันทีในค่ะนะเยาก็อย่าลืมมาถ่อมจ้ำกันที่ห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะอันเป็นคลื่นความถี่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะเนาะ AM ค่ะเนาะมันจะ FM ค่ะเนาะพี่น้องเขามันก็ถามว่าปีเหตุการณ์ห้องปล่อยเสียง FM กับอะไรห้องปล่อยเสียงเรดิโอเนี่ยมันมีอยู่2เมียวค่ะ AM FM ในค่ะเนาะค่ะเป็น AM ค่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในรายการค่ำว่าเป็นเมืองใต้ก็ข้าวยำก็เปลี่ยนก็เจ้าเมืองมังก็จะเป็นเก้ามองกึ่งถึงซีมองกึ่งอันฝักตอนเมื่อถึงตีเฮือนตั้งเฮือนนั่นเจ็มจึงหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเมื่อไหร่ขอบใจใหญ่น้ำค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
5: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
6: นางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงเสนอนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติ เนื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทางนี้ปัจจุบันศูนย์การแพทย์มีคลินิก16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคสมองเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วสถิตประดับสินรายงาน
5: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุโค

ha de obio ni la hu ya te ga le le tha ta yu yo ya bi o kholo la se za le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la bi yo che de kuno hu ga ka che bi o kho che le nga hu kho ya lo ya o kho to ke o ti za wa ji mai sathani vidyu kra jai siang hai prathet thai jang wa chiang mai AMT hi o ha se ti kho kilo hertz te lai pho nga hu la hu kho rai ka oboda ja to ka che bi yoและงานละหุคอป้อเชใส่มานักขบูเมริโยไอ้นีเลเล่ติชเตนาลิตาและสาวุ้มหลอกก็ติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโอยาที่นาลิควยตาและก็นาลิทักขะไกไอ้ฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดะไปเชวิโย

kapui ko uwe le hape we ji me gana kai pu wi yo li li ko pi e ni pu yu la le ola pe nga hu ra hu ya rai ka oboda ja o kholo phona che we te ga li le cha pi la wi yo ola ti pu lo ko ja kwe nga e ku kho ko we sala e bo kata wi li kho yo le o se pha ma che o ya kha yo we li kho cho si wi yo me le nga hu ra hu ya lai ga do no le ni ma ha we do cho wi li kho pi e phe wi yo ko pu ta le ni pu te pu lo ko ha pe we ko we sala si la pa te cha kata wi li kho yo sala si la pa le ku yo me ya kha o mi ma che ta hi wi yo li kho pi e ญิปูอยู่เวลาแรงอ่ะคือราหูชมอติผ่าเลยญิมาหาปื้อเสวิชมอติผ่าทะปีลาวิลิขอไอปีแพวิโยแม่และยันญิมาเราก็ติปอกะดะจาวิอญญอยาเฉาะคลกงาคือติปอกกะมีลาแลโชปาอุปาลุเชตาวิงาคืออวิอญีราหูยาติผ่าเกลติเกรายกาอบุดะเจ้าคลกงาคือกะพูกะมอดะและลีออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอปือติกาลิเลถะตะอือยอยาวิอคลกละเซจาเลอรายกาอบุดะเจ้าคลกหะอยู่ลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเมียราหุยาติพาโอไรกาอบุดะจาแลยะญิแลแซพ่อติแกตอกไอเชวิยออลอติพ่องาคือราหุยาเว Facebook Fan Page เลยสบทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติตอกไอเชวเบื้อเลยกันญิพ่อติพ่อแล TikTok เป้ากะไลฟ์สดติตอกไอเชวิก็ปุตะเลกาลีวิทยุเรดิโอเลออริจินอลเลออปีออจะปิโลนาเลออฮามาโมยะเข้าออคอกาเวสุขคอออคอกาเวก็เววิทยุเรดิโอพ่อกะ AM ติฮิโอฮาสจิคะเรียระบบ AM แม่เลียติฮิโอฮาสจิคะติไลออกคอโลงาฮือราหูคอไรกาอบุดะจาตอกไอเชวิโยงาฮือราหูยาคาพ่อซาพ่อเจาะก็อุพ่อพอนาและติแกเนฮือราหูชอจิทะเลียออกาปิดักไอแพวิโยยาก็ยันยิมุลากอวิโยยากาเลียจะได้ซอกคอโลแลสเปอร์ออนิเกาแม่ติญเปอร์ติญเตสเปอร์เตสเตฮาปาเปอร์เตฮาปานาลีออยาวเนียวฮาติพาปูไกเวไวจายาเอลอกอฮาเลตูเวนาลียาเอลอกอูตูลาเวเลยาเนลอกอลิฮิออปเลกาเตจากาเวโพจากาเวเลชอมอลอกอแลเลกาติมอยวิโยอูกาเลอามอกามอกาเลกาอัสกาติโกมาเลเรกออเจจะได้พาแลงาคือยาเผ็ดวิโอคอโลเลติไกกับปุกิมากาเวอยากกอเผ็ดวิโยแม่จะได้จ่อคอโลกาซาตาติผากาโมมาเวเลชิดาวิชอโมจูวิชอเลติกาปุติกาออลิมออมุยออมุยเลกุยเวียกาโมเวเลกุยเวจะได้อยากชอเลมากกอเราวิแม่เลียกกว่าติกาลิลิกาสเวียกก็ติจัตถะปูมากะเลียกกว่าอวิอญโยขโนเชตาเวเลลิญมาหานิมาลูเวโยเลียกคาทกานิมาตักคาติผ่าออกคโลเลียนอกังกากะกิตุเวโยเลียจะได้คาถะดวะแม่เลียติกาลิลิกาสเวียกก็ติจัชอยาเผวิออกคโลติกายกับปูมากะแม่เลียกกว่ายะนิกาเลียฮาปัสนินีสฮาปาจูไรฮาปาออกคโลยุ่งยิ่งแผลวิลอลี่อย่างนี้และจะขอยิ่งให้ยิ่งชะขอขอมุขอโยขอฮาปากะปูสฮาปากะยิ่งยิ่งได้เหนียวคโลกอลุเราแม่เลี้ยงเหนียวฮาฮาปาออกขอได้ผักกะกะที่ปลูกไอเชเวอยากก็งาคือราหุยาติกาลิเลกันนาลีออยากาตาวิถะคาเดฮีอยู่แล้วออผู้เรียกออผู้แจขอเวตาติปีแม่เรียกออแม่กากาวิชอบแผ่ปีเรียกออแม่กาวิชอบแผ่ปีแม่เรียกติกาลิเลกาเรียกว่าอย่างนี้วิออยาคโลกาลีโชปาอุปาโลเวออรอสตาติภากาไลรออยู่เวลาตาวิโยออวิออเนียลาหุยาเรียกติกาลิเลกาติกาลิลิกาเลียโอกาพิลาเพอแม่เรียกกดไลค์กดแชร์ติแลเรียกคอมเมนต์ติกบุตะเลมาโกเลียชูเป้าเป้าลูเพเชเวเรียกเจ้ายาเรียกมุชามุยีติพาเรียกรอติพา
อยู่เวลาเลี้ยงอ่ะคือติแกเจดักไปแผ่วิโยเลียววิโยเนี่ยละหุยติกาเลลิกาโชป้าป้าลูวิสัตตาอยู่เวลาแล้วติแกกาดักเจดักไปแผ่วิโยเหตุว่ายันยิวิโยยักกาเลี้ยอยู่เวลาตาวิสัตตาติผาไล่รอเจ้าตาวิโยอวิโยเนี่ยละหุยป้าวิสัตตากาฟื้นตาอัลละแผ่วิโยเรียกเหตุว่าไงคือละหุยติผาไงคือโชป้าป้าลูวิแผ่เชวิมุชามุยอรอตาเลกาเลี้ยเจ้ายาวิแผ่เชวิอรอกะอยู่เวลาเลี้ยติแกเจดักไปแผ่วิแม่แล้วก็ยันยิอยู่เวลาตาวิอรอปุเตลอลิงอ่ะคือติแกกาดักเจดักไปตัวเวแลยันยิงอ่ะคือไทมิงกอคอลแผ่ไกเชวิอเจ้ายามุชามุยิมุกะมุหอพอจาดักวิสาตาอรอติผัทธะอยู่เวลาแลเลี้ยงอ่ะคือติแกกาดักเจดักไปตัวโยแม่ค่ะวิววิวเนี่ยละหุยติเผาจี้จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละอรสาตาติผาปิกาลาวิแลงาคือไทมิงกอคลูกูเฮตะจิแมยะนี้ตาแลฮาปัสสินิคาไกเจมุยจอมาเฮโลแมเรียกค่ะพ่อเชพ่อลูกากูเฮเลฟาตะแมเรียกวิวเนี่ยละหุยติกาลิลิกาเฮกว่ายะนี้วิวยาวคลูกานิเวตยาทาไลพ่อกามนะวิเจงาคือละหุยาเลติผาสัตบุตลาเวจีให้พ่อมุยลาจ้าจีแม่เลยไล่พ่อมุยลาและอีกะทูเวหือลูฮาลูแผ่เวกาลาเชียวแม่เลยจะขอเป้าให้กว่ามุยชื่อแลจอเห็ดแม่เลยฮาปัสสุนิคาไกเจเหตุงาคือไทมิงกอคอลูชอเป้าเป้าลูเชียวิกาสติตะก็น่าลีกูให้กูฝาเลยสัตตติผักคเดพอนะกุวิโยเหตุก็ยันยิวิอย่าแรงคือแทมุเหมียวนะติต่อพ่อกามุยจอมาจ้ารอแม่ติฮาเวียฮีชเปอร์เซเคมุยเบฮุตาวิโลงาคือไทมุเหมียวนะติต่อพ่อหรือรายการเรียกจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีไฮลำพูลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพอกขไกยานิเวลเย่าคอลโลเลมุยจอมาลอฮีสเปอร์เซเจงาคือแทมุเหมียวนาติต่อพ่อกอปุตะเลภาคอีสานพอกาฮีสเปอร์เซเจแม่มุยจอมาจาลอเปื้อเลไทมิงกอก็จะติต่อขอสเปอร์เซเจเลขาเตลไทมิงกือมุนิต่อพ่อสุดสเปอร์เซและไทมิงกอฮอเตต่อพ่อขอสเปอร์เซตาเลฮีสเปอร์เซคาไกและกุฏิพ่อกาลิสสุดสเปอร์เซเคมุยีเบฮุตาวิเจลินิเวติยาธาลิยานิเวียวยาวคอลบชอบเป้าป้าโลเต้พ่อลิลิกามุยีจอมาวิทะรามอวิโยเลขกวาวิโยเนลหุยติพัทโกาเชติจวิโยยาแลเลโลกะฮะเก้าจ้าจักใจวิกาสติตะแม่เลยากติตุวิกามุยีลาจ้าโลกวากันยิเวแม่เลโลกวานิเวติยาทังอ่ะคือจาวะจิมัยออกคอลูกาเลนัวแม่แม่กุลาเลแม่แม่กุวิโยลานุกัติข่าวจีดาวจีดาวนาเป้าเวียเล่แม่แม่กุวิโยเลอาพื่อจีดาวอ๋อเลนุกัติข่าวลูกาสุเจรู้ป๋าลาวิเจกุมาคาเตเลยากอกคู่เล่ชอกากะกิเชียวินาอบูดาวิเลชอมาสเลยากาทอยากาทอกากาเลสุเจรู้ปาติวิเจคาเตเลยากอหุชสิวินาเอยากก็หุ่นเสวิตาปะต่อว่าขอเลยแม่แม่ชอเลนกับชอกึกอติเผวิโลเฮก็แค่ชอติผากาวิกามาจิแม่ลีแม่แม่ขะขอนะเลยแค่ชอกาวิกามาจิเลยอลอกวานกับชอสเจลูอือจาวิจอวิโกมาเลยแค่เตเลนกับกาวิชอโตลามากาเลยาซอเลยมีกาติปาเจ้าหน้าที่ติผาทกาสเจรู้เรียปากเกือบเวติพาต่อบาลียากอปอกาตัวปูนะเรียติบากไปปุวิโยยากากานิเวติยาทาก็ตุอิจาเรียสุเจรู้อือเวจอเวก็มาเรียแม่แม่ก็เวชอสุเจรู้อือเวอตีแม่ลูกกับที่เขาโกกาโกจ้างาติปอกไปจอเรียแขกวอจะที่เจ้ามุยขอยาแผ่วิถาปะต่อมีป้าเวมากก็เรียสุเจปาติวิชริพากากานิราฟาวิโยเรียอบูดาวิโยชอมาสลียาคากาติเคเลสุเจรู้ปาติวิถาปะต่อไปวิโยโอลิจกาอาเพจิดาวเลยแม่แม่ก็วิยากรุยกือออกโรสเจรู้ป่าป่าเจียละเลเลป่าบาละเลโอ้โหอยากรก็อยากรโคโลกากาติแคเลลุวิสิวิกาผู้วิเจแต่ก็แลอวิยานีละหุยติพัทธาสติปิลาวิลิอยากรฮักกาติตูวิออกโคโลงาคือติกาลิลิกาอยากรโหอยากรนาคาเดนตูปื้อตัวปูนั่นเลยสัตว์จะได้พักกันอยู่เวลาและจะเกะศิลากราวิโยแม่
อจ้าเลกะเลอเวียนเยลาหุยะติพาชิกูมาโกเลเหมาะถอไฟฟ้าแอติพาและลิชิกูมาโกเหมาะถอไฟฟ้าแอติพาจออยากก็ลั่วกะตอลามาเพจิแมเลชิกูไฟฟ้าแอติพาจออยากก็ลั่วกะตอลาวิลโกก็ตูจอวิเจฉะละปะตอเลชิกูไฟฟ้าติพาอยากก็ลั่วกะตอลาวิลโกมีเวอเลียวคากุจาราจอพ่อข้อพิจอวิเจเมื่อวิอพูเล่ตีมือบักขะแกเมื่อกูรอแม่ขะเดนาเล่เหมาะทอไฟฟ้าแอเล่ขะเตลอชิกูไฟฟ้าติผ่าอยากก็ลั่วตากะตอเออยากค้ากะจะคะคอลอคอลอตุกุเย่แผ่วเจกะอยากก็ลั่วมากะกะตอละจิแม่ปุลาวิอย่อคอลอลีไล่ปอหมอจอวิยอชิกูไฟฟ้ามาโกเล่เหมาะทอสะแกแอไฟฟ้าแอติผ่าอยากก็ลั่วกะตุเชเวเล่เชเลก็ตุจอเจเล่ขี้จานะเล่อุปติเหติผ่าแผ่ลาวิยอแล้วก็ย่อมาแกเลมาเกจาวิทัปตอเลชุติบาลาวิโยเลชระปตอชิกูไฟฟ้าเลอมอทอแอไฟฟ้าติผาชอยากอลูกะตอลามาเพจเลคะคลอคลวากะจเจกะเพวิจิเมแตกอลเลเอวิออนีลาหุยะติผาทะอลอสัตตาติผากะยูเวลาเลจะเคชลาวิโยเลมาชเลกะตอลาวิโกมาเพนะเลียวเลียวคะกุดไมอคลบุกะละกงะฮือกะชิวิเมเลคะกวอจะคือวิอยาวคอลอเรียวค่ากฎไหมจอวิทปะตอหน้าเลียหมอทอไฟฟ้าแอร์แล้วชิกูไฟฟ้าแอร์ติผายอยากก็รู้มากะกะตุเจแต่ก็แรงอะคือราหุยาติผัทะโทลาวิโยก็จ้าเลกะเลียแม่ฮอซ้อพ่อเวเลจะได้รอเลียนู่อ๋อแม่ฮอซ้อตำโบปังหมูก็เวเตตอพ่อเจก็มาอ้าลูชูยะเก่าเลียอมบุษเดี๋ยววิจิกมาตีข้อซาจาลาวิจิออกเสพกับมากาจาจิโยตีข้อลาวิไล่ปกปิ้วกับมานาเรียกเตเลตานุเพจวิจิยูกาวิจิแค่กว่าอมบุษกาลีมอทอแค่ขอชมามาสักเกือบเวียแต่ปฏิหลักฐานกูหลงนั่นเลยมาเหตุกูกับมาเผายูกาวิจิเลี้ยววิอันยาลาหุยติพาวชูโมอากาจอยชิมาชินอวิติพากาชูอาขอมาปิลากุนุคือซาจามาเพเล่ชอข้อสอบวิแม่มอข้อวิข้อพี่ออกคอลูลูเอวิโยอยากก็เตผ่าผ่าแล้วก็อากาเจอเล่ชูจักแค่ยูจ่าจ่ามอมาจ่าวิเล่ดอกก็เล่ชูมอตาจ่าพึ่งใจแม่โอวิชูชอข้อสอบเพวิแม่เล่แค่ก็ชูมือลาเล่พึ่งมือสเอมากรุสเอกาเล่ชูอากาเจอชูอเสพจ่าวิแล้วก็เนี่ยคืออากอกาโลเฮวิจ่ากาวิแล้วก็ล้อเล่ล้อโลล้อโกกาตุโยก็เวทปะตอเล่กาโลเวเล่มาโลลอยตีเล่อยู่จ่าซาจ่าวิแล้วก็ชอข้อสอบวิแม่เลขกว่างาคือเตียลิลิกาน่าเลียวเลียวขากดไม่เอาฮอลูกาเชวิโกกาวินาเลียชูมอจากาโกหล่อจาวิเลอาจจะด่าลิชอคอออเมกาวิชอลิออเมกามาด่าลิจะได้เอามากาจ้าเลหล่อจาวิเจก็กว่าจะน่าสาเหลิอยากขัดชอคอเจก็กว่าชอน่าสาวลิชอคอออเมมาด่าแม่เลขกว่างาคือลาหุยติผาทกะจะเขตาเตเลชัวกาจีชิมาชินอวิกามาโกลิจะฮอมามาโกลิอามากาลิชูมอเสพจักวเนื้อหือจากาวิแล้วก็อักขอคดีล้ออักขอมาล้อเลยอยู่จ้าวิแล้วก็ช็อกขอเพวิโยแต่ก็แล้วเอาวิเอาเนี่ยแล้วหุยติพัทธะเอาล้อสัตตาติพัทธ์อยู่เวลาแล้วจะเกะศิลากราวิโยแม่หาวิเอาวิเอาเนี่ยแล้วหุยติพัทธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เวเลียขอโลกาอ๋อติฮาปาคอลูลีปลาวิขอปาวิอยาคอลูอาลูกอะหุมมียาผู้ยาลาวินะเลียผู้จอลาวินะอ้อมือเซเซนี่มือละคิกาวิเจมเหมียวคอลูผู้จอลาวินะคิดได้แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสลีขอจอคอลูกาเลมาเย่เวติผักก็มาเย่วิเจเลติผักก็มาเย่ปุเวเลยมาเย่ปุ๋ยงาก็แย่หรอกก็มาเลยที่ผ่าเราก็แย่มากปุ๋ยเจ้ที่ผ่าก็ก็วิ่งออสเปอร์เซกือตัวมาจ่อเละเจ้อะโหลหักก็ตัวจ่อไปเลยอย่างก็ที่ผ่าเราก็ฟุกือเต็มมาปื้อแหละเจ้โอ้เลยไอ้ป๋าตาขอกากูเย่ไปแม่เลยมิชอผู้กูปีแอจีวอลเล็ตก็ไปเต็มมากาดาวโหลแล้วกาจดจะไปเลยไอ้ป๋าตาขอรู้ไปมาจดแล้วก็ผู้บักกูมาจดแม่เรียกให้คนอ๋ออาจจะอยากรัฐบาลที่หาปาเวียที่หิบักกูลาไปกันอ๋ออยู่เย่มากันนะเลยเฮ้ก่อนยี่เวทียาท่าผู้เลือกไปเจ้ผู้กาเลือกมาจะลองแมวเวียนเนี่ยละหุยติพาไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอจอจอขอรู้ผู้เลือกไปค่ะให้มามาจดเลยก็เตฮีนีฮาไม่เราเข้าไปแม่เลยเตฮี
你吃你啦，开路为这，第一你吃你啦，开路为这，第一啦拍路为过路呢。阿罗，刚刚没嘛叫为吃嘞，我下家个嘛，这个干嘛个做嘞呢？我那干嘛个拖做嘞嘞？我那大哥聊些这干嘛个拖那里？这两把刀嘞啊！我摸个为什么都个拖做嘞？我摸嘛个拖那里？还可你别的丫头嘞？啊，路嘛老姐妹嘞，第一。ที่ที่หลับพระเคยลือหล่อเจหรือไม่เย่แย่ปุถุที่หาบะฟูมอที่หาบะฟูเราคนนี้คือป้าอัดฉบับกับตัวเวเหตุว่าขัดฉบับป้าเราคนเรียกจุยารัฐบาลตัวเราเวยักข้ากับเลชอยชออาติกาเลติกาเลียกับฟูกับเพชรเวติกาเลติกาวิโอกามาชุดาที่พาเราคนจอมาเวที่พาเราคนมาจอเวเรียชอยักะละต่อแปเรียติป้ายเจติแน่ละนอชอคัสเซมาฮิลินยานิเรียละนอคัสเซมาฮิแม่เรียโอเวคัสชูเรียชอยักะเรียจอวีกาวีโอกาโอซาติพามาชุดาเรียเขาก็กาจ้าปะก็กาจ้าจ้าเรียติพาก็ติยิกาติกาโอมือเซกาวีกาจอวีติพาลก็ติฮับปะกาติกาติมือกาวีกาจอวีเรียมาชุดาน่าเรียเขาก็มาชุดาวีโอคอลุนิเลโอกาอีกูตาเพปีเรียยักข้างอ่ะคือยิมาโอกาจอเลคัดจุจาเลติจ้าเลยยานิมากะจ้ากะตินิกะจ้าละเปื่ออาลาหูชมอคอกเวเพซาปอซากะโอกุมาโนเจโอเวคาชูเลฮาวิโกวิกะโอกุมาโนเจเลเคกงะฮือลาหูยาติกะลิเลชาลินิมาโอกะจอเลคะเดติจ้าติดอปึตุอปูนาเลตอคอจะติภากะเยเลโอกะปิลาวิแมกอจาลิยานิงาโอลลุมาเตอวิคัสเลบาเตเวสันชะลอวิอโลเลียนิงาอลอลุมาเตตาวิโยแมเลียวิอเนลาหุยาติพาโอเฮกอชเวมาลุยหิทาเลอาจจะมากุปุหิโลไทยช่วยไทยพลัสอคโลอาจจะกอกว่าสามเลียจะได้คือเลียไทยช่วยไทยพลัสเลียขอชอจอคโลแลอามีลอกัจเผาจิแมเออามีลอกัจเผาจิแมเลียวิอเนลาหุยาอามีลอจกาวิลอโกเลียจะได้คือเตฮาติชสถานีเจเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกคอลปอวีนะเรียกว่าอามีเราจัดจะตัวแพลอแม่ต่อไปฮะเรียกว่าเสหาผู้ลอกเลยเสหาเสจบะผู้ลอกน่ามีรอลีมาผู้นะอาจจะอยากรัฐบาลเป้าหนี้หาโตลา

เอจ้าจูดอตูมอติผาไลจือจอจีแมเลียออพูแลจะขอใส่ลูกขออาเก็บปอวิเจอรอกอาจุยารัฐบากากากาเวเลียมอพูติผากากาตาวิถาปะตอมอมาหกขะเวนะเฮียกจ้าจูดอตูไลจือจอวิจีแมเรียกโครงการไทยช่วยไทยก็เวเลียติสเลเลสปึงงานนี้เลียชะดิสอคอลโลรอกอซอปอจอเวนะฮาปัสเซนี้

姐，这个这里是日本啊，你说不，还把是生他打给都有姐，厉害个这个，那个给不了，这个啊，啊，把这位嘞三叉罗表罗马给他，你可得不破啥嘞？ซาโกมาฮอลายโยเลอาซากาลาโกอาทูมาอาทูมากาปูลาทาคาลิมาฮิโอโลเมลิโอเราซามาโกดอคานิมาตาคาเลโอทาโลโกนิมาฮอนิมาไวเวอาซากาลาลาโกเลนิมาฮอเวนิมาไวเวกายอยาลาโลเลดอซกาซจอลาเวนะเยโกงาฮูลาฮูยาติฟากาดอซกาซจอลาปิเลเยโกลิควายติปูเลงาเอเคโกเวลิควายติปูพอเลออางาฮูลาฮูยาติกาลิเลชาโอกาปิลากาเวติเกนาเมเลียมติคือเกาะลาแรงอ่ะคือเลบะติเวอโลเกาะทูมาลากิตูอยู่เลยยันยังเอาโลลูมาแต่เวบะติเวอโลแม่เรียกความติคือเกาะลาเลติเกนาเรียกชื่อคือลิโคเองาเอเคโกเวติปุถะติเกนาสิแม่

Gagak tu boleh. Boleh tele aja. Gagak cetok lah meli Facebook pau mak boleh. TikTok pau ka tiga lili ka gagak ipi. Lihat kau tu pau leh juta kau lih mola. Facebook pau je mowi me TikTok pau juta mak kali. Facebook pau je mowi na. Kau awal ni lah huya. Lihat gagak gak mowi cakap kau. Mak gagak mak gak mowi cakap tipah ka aja cepi a lihat kau cakap. Aja je kau tu pau kau galah tapi satana lih. Kau bateri viral, li sancap bi viral, tiga na lu mem. Ngah kau thay minggu kalau donori na, pulata, li pulata, bateri pia kau le, na li oyap pila vi cawi mem, li bace ni ya cawi, bate hotel na tipi vi kati mu cawi, le li ngah kau thay minggu kalau zai cepet tu apa. นะเลบัตตาดาวถาวรก็วินะนี่อยากจะเวเลติปีเวเลอยากค่าเชื่อคติอยากาวิเชนี่คือให้มีกอคอลูลุลาตาเลนี่คือทะเบียนสำรวจกูเลเอกสารหลักฐานติผ่าจ้าดาวิแม่เลขกฤษวิกาอาจจะอยากรัฐบาลนะเลคณะรัฐมนตรีครม.คอโลจีดะเลียวจีชิปุวิโยงาคือให้มีกอคอโลเชลาโมเวเลคติเลียวไทมิงกอปอไทมิงกอคอโลเชลาโมและออปออิติผับะมาจอยะค่ายะไทมิงกอคอโลปอเลลิฮิโอเวเลลิตาจอวิติผานะเลชเวติผาติปิวิเจเลเคกวออัญญะญิพอลุลาวิติผาติปิวิมาหินะเลคะเดกานากาเวนะเลเคกวออจุยารัฐบาลครมมติจอตาวิคัสเลนิชกอนิติชหาปานิหิงะหาขอชสขอวิอยาคอโลนายกเศรษฐาเตทาเวเลมติครมอแพวิโยเรียกให้กวชงานคือไทมิงกอคโลสัญชาติมาจบะมาจวิชติภาทะติปีเวอรอน่าเรียกให้กวชเวอคโลกุตาเวอยาปีลาเวแลบะติปีเวติขอเจติอยาแต่ละเวเรียกให้กวแต่ละกวเซชินีขอฮาปาทาปูวินะเลี่ยยาคาทอกเอายากอดเจลาวิเจเลี่ยยากอดเจเกลาวิเจแม่เต้ขอกอดเจวิเจใครเตเลชเตปอยเจตีเอายากอดเจพอวิเจแม่เลี่ยชเตปอยเจตีเตียววิเจขอนอมากอดโจเจชะดาปะตออายีอือจาน่าเลี่ยงาฮือไทมีกอคอลุพอลุลาตาเวนีฮีงาฮาเต้คือเสมเลี่ยนีฮีงาฮาออชฮีเลี่ยนีฮีออฮานี่ฮีงาฮาออชนี่ตาเลนี่ฮีงาฮาออชฮีโอคโลเลทะเบียนสำรวจโอคโลโอเมจอตาเวเลชอติผาบะหมายเลขศูนย์หมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดเลไล่ยาจอเวเลบัตรชกหมายเลขจอมาจะเราอยากให้ย่อหมายเลขชักเตฟูแปดเวียติมูติมูเวียแปดวีรอแม่เฮกัวเลชเตมูน่าเลงอ่ะคือไทมิงกอโคโลพอลุลาเลเชลาโมเวนี่ฮีงาฮาออชนี่ขอุศลุลาเลเชลาเวเลมอกเจก็มาแผลิงอ่ะเชลาโมเจก็เวอยากหลักฐานเลทะเบียนสำรวจจอวินะเลทะเบียนสำรวจทะเบียนประวัติโอโคโลจอวิชอติผานี่ฮีงาฮาออชนี่ขอุศลไทมิงกอโคโลทะเบียนสำรวจโอโคโลกาจอตาวิชอติผาเจ้เต้ผาลอกก็แลเล่ไทวิบะโลกาเกจุโยเต้ผาลอกก็แลเล่งาคือไทมิงกอคโรเซเชเพตุเวบัตตันดาวถาวรก็เวเต้ผากาจุโยนะเฮโกชเวคาเคติมูกาเวแลเล่เนคือจอตาเวละท้ายเอกสารเต้ผาจ้าดาวิแม่เฮโกอ๋อแต่ก็อ๋อยาปูเวยักฆากางาคือไทมิงกอคโรมียาเล่อาลักเฮออไซกาผะจอรอเจก็มาไทมิงกอคโรเชลาโมเวเชียวินาเลบะมากะเฮเวสัญชะมาจอเวเนคือลาหุยะเจติมาเฮเลไลชอเจนางาคือไทมิงกอคโรเชลาโมเลบะมากะเฮเวอาลักเฮออไซกาผะกาฮิโรเจจะเอาปะตอมาจาเลเตขอวิออยาติลกุกะติมาปือเวนะติมาปือเวทัปปะตอชะดิคือคณะรัฐมนตรีจีดะเลอจีชิวิออคโรบะติเวเลออยากอจึพอวิเจเลเตขอเลแนขอเป่านี้ฮีงาหาสุดเฉพาะเซชินิขอฮับปากแกก็จะไปดูโยเจเลขอยาติขอก็ง่ายเวน่าเลยง่ายคือลาหุยาติพาชูบาติปีวิโอคโลเลทับยาสำรอคโลนี่แหละเลนี่คือชื่อชัวเลี้ยวข้าแต่วิโอคโลแกวิชติพาลกุชูยอดเชตาวิอาเพื่อกันแหละเล่ฮะจะติแม่เล่จะได้ปล่อยเจตีจะพอวิจิแม่เล่ออกเนาะอย่ามากดจะเราเจตีปล่อยเจตีจิแม่เล่ใครกงอ่ะคือลาหุยาติผับมากะเฮวิชอนะมากะเฮวิชอติผับแล้วกู

กัดดูจอวิเล่บะมาจอวิทยาท่างาคือไทมิงกอคอโลรักคือกัดจอวิออจึกามากาเลกาติจาวิกาพูมากุเล่อาจุยารัฐบาลกาลาวินาชุพุกะไลยากากักคือกัดจอวิคลิมากานะจระปะตอไทมิงกอคอโลเชวิทยาท่าไทวิบะเล่บะประชาชนชกะอายุจ้าเล่ยากอนีเล่บะมาจอกอบาสวัสดิกาแห่งรักกามากาโครงการไทยช่วยไทยพระขอชอเชกุกามากาวิเล่บะมาจอวิถะปะตอนะเขาบะจอวิทยาท่าไทมิงกือชอติผากักคือกัดจอวิออจติผาสนให้กากับเพวินะเหกว่าชนิดคือวิอย่าคโลนิเวติยาธาเลอโลเลโดดอนีและพี่ไกตุวิชอางาคือไทมิงกอคโลเลเชลาโมวิติภาธาอโลนาบะเตแตตุโยเจคาเตลัยไทมิงกอคโลปวาวิย้ายติภาธาอโลดนพี่ไกตุโยเจเลคาเตลัยไทมิงกอคโลเชลาโมเจ้าและเลยอเชตาวิคาอคโลปุเอมากอวิชติภาธาดนพี่ตุโยเจยากอจะได้คือวิอยาเลงาคือไทมิงกอคโลกาย้ายติภาไทมิงกอปวาวิใบเกิดกาจวาวิเลคาเตลัยทับยาสำรวจปวาอคโลกาจวาวินาอุทาตาเวลอุทานีหิงาหาอชนิขอวุสตาเวลาเลชนิคือขากายกับบะมากาฮิวิกาจวิโยแต่ผาโลโกบะวติเลลิโซกับบะมากาฮิกาจวิแม่อะโลยาเยมอจาลิบะติวิชกาลิเคโกไลกาโลโกตือเวนะเลมุมียาโกฮากาฮาลิบะมาจวิถาปะโตฮากาฮาวิโอคูกาติผาผามาทิมาจวิเลกาติปากาก็หิจาวิภูกโกจาวิปุระทากาจีเด้าพอกาอยู่กาจาแม่เลยเขาก็มาที่มาจาวิอ๋อเจอติปาเตียเลกาจากาดอเพศาวิชอมาเจมากไอแม่เลยมาหยีนะเลยปะไอเวลอเวน่าอยาเลยเขาก็งาคือบัติเวลโกกาลิมมีเวอเรียกข้ากฎหมายแต่ตาวิคัสคาเดนีและเลียยี่เย่นีและเตเลยเขาก็เนี่ยคือฟูติภาวจาราเลติเวจะเคติภากับผู้กักขาวิลกุกาจะได้คือเรียศูนย์ดำรงธรรมคารุกาหนูคือจะตายเพวิแม่เรียตาตัวเวอข้าไล่ข้าโจเวเรียมาที่มาโจวิอคารุฟูวจาราฟ้อแม่ลาวิลกุน่าเรียงคือตาไกตัวเวอข้าไล่ข้าโจเวเรียไว้จาวิแลเรียศูนย์ดำรงธรรมคารุเรียใต้จังหวัดเรียสารกลางจังหวัดคารุแต่วิแม่โทรศัพท์เตะกับเพลอเรียเนี่ยคือตัวเกเรจะตายกับเพลอยากก็หมกก็เจกุมาเพนะเล่ลาทาติภาคาเดกาอยู่ไตเวเลออลอกชูออลออายิกะติลาวิชเลเลลาทาคาสนญิเลติลาวิเมเลเคกงาคือลาหุยาติภากะลีบะมากะฮิวิชอติภาเลอัจจุจาหิเมเลออลอกบะมาจอเวลอกกะกึกะจอเวออจิติภาลีมากะเวเลเคกงาคือไทมิงกอคโลพอลูลาเลเชลาโมเวเลคะเตลัยยะไอติภาไทมิงกอคโลปวาวิติภาทาเลออลอญิเลชะติปอบะติปิเวสัจฉะปิเวอคโลออลอนี่แหละหาติปิไกตุโยเจเรียกกฎชะกาอยู่เวลาเลี้ยงคือวิอญะละหุยติภาทะทุลาวิโยอลอไลละยะติภาลิอามามาละไทกะสากะเยเวไคกะติวิชอลิอะพุเกลิจานวทิติภาโนหุทะทุลาติโยอลอกงะกะมัสเลขะปุเวเรียกกะโนหุเกเลนาเปียญิลิงาทะเปสํารวจจะเคเวบะไมเลชเวเลละทามามากะเยเวไคกะติเวเลอะพุเกวิติยะทะกะติปะติภาโนหุทะคะเดทุลากะติโยเลชะกาอยู่เวลาแล้วเรียกวิญญาณละหุยติพัทธะจบป้าอุปาลุวิอโลตาเลกาลีสกุสจวิอบุจวิสัตตาติพัทธะทกะอยู่เวลาเลยนิมลก็วิอยะเรียกคือละหุยติพัทธะจะเคสละกาลาวิโยแม่สลามองะวิปามาเลหุจวิโกมาเลสเวงะกุลามะกาลีอะพุกะแมเลอะพุกะติปะเกจานะเลเคกอชองาสตาทุลาวิเจติเลบะติวิสัจฉะโลวิออยะกอจึพอลาวิเจกุเลนหือทุลาวินะเลเตขอเคออยะกอจึลาวิเจแมเลเคกอยะนี้มุลอกอวิออยะกะอยู่เวลาแล้วเรกาดะเจดะตุเวสาตาเลจะเคยใหม่เจติโยแม่ลุลาเลอกากาพอนาแล้วโอกาปิลาเชเวเลงาฮือราหุยาเตกาลิลิกาโอบูจาแม่เตกาลิลิอยู่เวลาแล้วเตกาลิลิลิไลกาโอบูดาเจ้าโคโรนาเปือโลโกนาเลสังวอจาวิอยาโคโลเตกาลิลิกาจาแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิโอบูจาแม่โอเลเมริคอเพลาตุเวมียาเกกาเชโกโควิลิคอพอลาติโยเตกาลิลิโอบูจาแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
3: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
4: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดต้นตอนการขออนุญาตและติดตั้ง โดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริษณาถ์ขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
6: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB 406ชั้น4อาคารรัฐสภา ภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
7: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์รักร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนำขวดพลาสติกชนิดเพชและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
10: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้ เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตภัณฑ์ทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
9: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี
11: ้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
12: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพัชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
13: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดพร้อมกับสถานการณ์พร้อมทางเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า10ถึง15เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
15: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ CMEC 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปาล์มศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งซักซ้อมมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
16: ภัยพิบัติก็เหมือนกับค่าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านพ้นไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยที่เชื่อว่าผมเป็นน้องๆ นะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์มาสูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจัดสรรลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนจึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรโชเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของฮับสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังกาออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120+5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมคลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอลิเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ0ทำให้มนัญชยาเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทด้านลัลลนาทาราลิดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย0ต่อ2เซต5ต่อ7และ5ต่อ7หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ5,500,000 บาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอร์เกสจากโปรตุเกส3เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุกบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ด้านโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1และ6ต่อ3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทน

0: ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันในวันแรกสาย A ทีมนักตบสาวไทย U18 ประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันนี้พบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้พบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นกอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพลาเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องหาไทกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการ Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Road Race ครั้งที่7มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีก้าของเยอรมนีธีรทรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิฐาจีรัตนะภวิบูรณ์กองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีเมนซุปเปอร์ลีกสวรักษ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปากกรนำหรือเทวปากกรนำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปากกรนำหลายปากกรนำไว้เรียกว่าประชุมปากกรนำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย

0: สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน อาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงและในเด็กเล็กดังนั้นการไม่ประมาทกับคำว่าไข้หวัดที่มองว่าเป็นแค่โรคธรรมดาเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมีและทางที่ดีที่สุดคือควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้จะได้ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจอไข้หวัดใหญ่รบกวนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียค่ารักษาพยาบาลและเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
3: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
2: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
3: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ยันอโล

alo.

养老金哦，哎呦啊，这苦逼哟啊！

Sơn. Alo.

ตัวนู้นนะเลย

sát nhé. Mẹ ơi, ô nô cha, yêu sẽ bác sẽ ô nhìn ô Yeah,

se agnora non ti ammalò. Lianna me, lianna, se non ti ammalò.

buồn về đôi tổng tiên à ta khoa nhé. Trời ơi.

nhà na ta nhé ô rằng giảm hiểu bên

なんかはあのジアロインディアちゃん

的每年那为那江南哟，两河南，两河饮酒哦，飘落，多彩。

别的年哪比那是江南牛哪哦哦哪家为谁滚动哪哪别哪两马没两牛在农村呢。

金棍子在路卷，南牛啊哦。

0: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติวงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
6: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลับลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮูดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุจากการสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลับล่อลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ100

tại phương trắng dầm nâu.

0: 8หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ 2,569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์ออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่

0: ำให้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
4: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
3: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำ

0: สมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
1: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

闲话，不然换啊。阿姆萨，你莫换你和萨莫啊，阿姆，你是我肚子的话，别来我啊。阿姆，你是我巴嘎古啊，阿姆，你是我路过巴塔吉麦啊，斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้างาอาทิตาววิทยุว่ามือจะมองมันยังไวยี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่มาเปิดที่ตัวลีฮยาชีสจัวจัวเนี่ยตัวหลังอาทิตาวระบบไลฟ์โซเฮจวงฟิสบุยเพ่งเปิดสวทเชียงใหม่AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์อ่ะมามาว่าติดตามแล้วไปเฮิร์ตซ์ชาวงานกดติดตามว่าที่ยังคืออาวสุดสุดแพงอาวเชื่อว่าอาวนิสานิมาอาวอากัวจีอาปาญาสุดาหุ่นยิ่งกึ่งอ่ะยังคืออาวรายการสงวนจวามาดูมาคดีเลยวันนั้นจะชาวงานอาทิตย์เราทำวิทยุให้นานาจะสงวนไม่ยังอ่ะอาเมื่อสับเฮิร์ตมือฮะเลี้ยมมาคือจวงว่ามีโลหะเยอะอาทิตย์บ้าเฮิร์ตวันที่วันจวบบ้าจะสบเฮิร์ตปีความมือฮะคือเลี้ยงมีโลหะก็ประโยชน์บัญญัติไว้สัญญาไว้ไว้ครึ่งความถี่มาคือทิศทวาลาทิศทวามันละมาคือที่กินหน้าชั่วง่าอาจจะแบบปีความชั่วก็อามาวุฒาฟิบุตรหรืออามายิอาวุฟิบุกันยังมันแบบไว้อินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงท้าวยิ่งเผื่อไรที่ตื่นจ่อง่าอาวุธสงวนด้วยมังโง่เป็นยังไงยิ่งเวลาบ่เหอที่ยังมันคือหนีความด้วยชั่ววันแน่แน่บ่เหอช่วงมุขวันหนีจิ้มมงอาทิตย์นี้คือทีมูลก็ไม่เนี่ยหนีมุขวันนี้คือสามโมนาทีเนี่ยวันนี้คือนาเนี่ยสติเนี่ยและดูจะชกงะอาทิตย์แรกงานนี่มีทีมูลเหรอวะลิซูอับบาเหรอวะขปารากาชกงะนี่มีทีมูลงูมันจะคือว่าฮัตส์เฮียนี่ทีมังงานนี่มีทีมูลคืออังกิเนี่ยชกงะยุคบะเหรอหนีโตหนีจื้อชกคงะอันนี้แปลว่าท้ายอับบามันจะคือสิฮาสิฮานี่ยังไงบ้างนี่เป็นนี่เป็นยังไงบ้างเหรอนะลียังไงวันพฤหัสบดีที่2เดือนกรกฎาคมงานพศบ้างเหรอ2569ที่กรมงงานอาทิตย์นี้ชั่วโมงงานนี่มีเหรอเอาชั่วโมงจะมาปีมากอาทิตย์สตาร์จิช่างะอะไรมาหน้าหนึ่งโง่เป็นยังไงอยู่หน้าข้าเป็นยังไงเอาแต่งที่อยู่จังงานมาสรียากระทรวงสาธารณสุขไงคือนาทบัวกอชิสุงะที่ยาสุขภาพบัวกอชิสุติมาในฝรั่งยาแบบมองว่าคือเอาสุขภาพไงเอาชินเนตมาขานิเชงโอเป็นยังคือเอาดาวที่ลีชาหน้าไม่ใช่ยังไงสุขภาพที่เขาบอกว่าไงเนี่ยกูเลยคือเอาโชคได้ปีมากยุ่งไงโนฟุบะอีมือสมองอีตูสมองอีแสนสมองยี่ล้านสมองจะคือสุขภาพที่เขาบอกไงชินเนข้ามาคือเอาฟุบะเขายิ่งฟุ่มเฟือยใช่ควงไงเอาสกปรกมากว่าเอาชินะข้าใช่ป่ะไงบางคือเอาคนเดียวที่ลีชาวะยิ่งว่าไม่ใช่ไงอะไรแบบมาคือซื้อจริงไงยาสิบเคล็ดลับไงมาคือการดูแลสกปรกใช่ป่ะไงอะไรเรียกว่าใช่ไหมเอาคนเดียวไงมาคือซื้อจริงที่ลีในนายยังไงอะไรแบบว่าชอบไงตัวนี้บางคืออีกการจบไปไงเอาแต่ยังที่ลีอยู่ในชีวิตไงยิ่งวุฒิมังโง่ไม่ยังไงยาบางคือเอาอัจจะดวงมังไงเอาว่าจะดมมันบ้างเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือที่เนี่ยคุณน่ะเนี่ยคือไงอะไรเหตุแก้ก็เนี่ยคือสแก่เนี่ยคือวัดดูจิตไม่ใช่ไงแต่บางคืออาจจะชามังอ่ะเอาว่าจะดมบ้างลูกคนเดียวคือข้างอ่ะนี่มาที่มังโง่เป็นเนี่ยคือเอาว่าอยู่คืนนำแบบเอาว่าอีตามแบบไงเอาว่าอีตามโง่เป็นยังไงอะไรเนี่ยคือเนี่ยคือเอาว่าเราสบายเนี่ยที่เนี่ยมันคือสิจุ่มหัวเนี่ยคือกูจุ่มง่ะที่เนี่ยมาที่เรื่องวันตลอดจิตไม่ใช่ไงเอาที่เราวันตั้งงูไม่ใช่คือเอาตัวเราไปคืองูเอาคืออาป้าเอาทั้งไปคือว่าสุดชื่นใจไงเสียชาติชื่นไงไปคือเอาคืออาชีพมีคือว่าเขามันก็มาดูงูยิ่งมันจะต้องมาของมันดูชื่นไงไปคือเอาตามเนี่ยคือเนี่ยคือสิจุโมควันเนี่ยคือกูจุโมสิเนี่ยคือวันตั้งจริงไงสามารถที่มังงูไม่ใช่ไงทำไมคือยิ่งกูไงยิ่งกูจะมาคือนางก็บอกไงอาทิตย์ว่ายุคบุญแบบอะไรสิบุญแบบไงที่บูชามังอยุคไอ้บูชามังคือเนี่ยตะกี้เนี่ยตะเทียนจ้าไม่ใช่ไงอาทิตย์ยุคจะมาเงินหนักไม่ใช่ไงยุคก็บอกเนี่ยคือชีวิตสบายไงเอาคนเดียวก็เนี่ยคือชีวิตมันมาขาดเบี้ยเบี้ยใช่ไงทำไมเขาบอกเอาไว้เฉพาะเสื้อไงลีมาถิมังโอเป็นยังไงบาลังโอเป็นยังไงเย่บาลังเป็นยังคือเที่ยวสืบเพื่อสืบมีดัวมังโอ
ยกออาที่แอลกอฮอล์ทุชนิดไงเอาดวงโง่ไม่ยังเหอเอากดดื่มก็มีเหอมาพอสุขภาพมาคากันเลยมั้งอ่ะทำไมเหอยิ่งประโยชน์มันจงเหาะเอาจะเผื่อดวงมาไงทำไมเหอนานแล้วมาเหอหนังก็ไม่ใช่ไงที่ยิ่งจะมั้งอ่ะยิ่งก็เชื่อมาดวงเหาะที่ที่จะเผื่อจะมีมั้งอ่ะอาทิตย์ทำไมจะเชื่อมาเดียวจามาดวงมาก้ามั้งอ่ะเชื่อมั้งอ่ะอะไรมาจากดูบ้างเหอเอ๊ะยิ่งประโยชน์เต็มมันจงเหาะจากบ้างเหอว่าอีแม่เจ้ามายิ่งแม่สลงก็ไม่ที่ฝุ่มจะบ้างเหอเหงาสลักก่อเฉยสลักก่อหัวอาจารย์สมองว่าไปเหรอว่าสุดจะสึกฟูสุดเห็นแดงว่าสุดฟูนี่จิ๋ววูนี่ฟูบัดเนี่ยว่าฟูจัดว่าเชิดว่ากำมังอ่ะอีกทีสามัญเหรออามีหนาเออไทยเป็นไงที่เนี่ยเหรอกลมมาเหรอคือช่วยช่วยกันโน้ตที่ที่เนี่ยสัตว์มันพยองไปเหรอโน้สุขภาพเหรอมาขังอ่ะนี่ชินะก็มาขังกันแล้วงั้นหนาเออมีอะไรได้ช่วยกันมาเหรอที่มาอ่ะว่ามาที่บ้านก็เป็นยังไงยับไปเหรอว่าวูฉีดวัคซีนไงเดี๋ยวว่าวัดที่โคเลกว่าสุวัสดิ์ก้ามาคือจวงวันเพื่อทำไมคือพามาเป็นดีเพื่อไงวัดที่โคมาคือแต่ความที่วัดยี่ห้อก้าไปชิงไงถือป้องกันเงาะนาที่ว่าก้ามาไงโชว์มาที่มาโง่ไม่ยังไงที่โคมาคนเดียวโง่ไม่ยังคืออะไรเงี้ยคือไงวัดที่ยี่เวลายี่ยี่ห้อจะคือตัวสุขภาพไงวัดชิงในยี่กี่ก็กูยี่ไงเชื่อไม่ชิงไงสุขุดีกูมีวัดร่างกายมาอะไรชิชิด่างอ่ะเงาะไปคว้านาฬิชจวายี่บางวันจวางอ่ะที่นี่ความดันจวางอ่ะไขมันจวางก็ไม่เหงาเอาวันที่รีสได้ไม่เหงาเอาวันที่รีกว่าชิดนับเป็นไงอะไรไม่เหงาทำไมเหงาคือยากจังอ่ะเอาวันที่โคตรที่ความไม่เหงาตรวจสุขภาพประจำปีมาเหงาที่รียี่จวางไม่เหงามาเหงาแต่ก็รู้ไม่เหงาหมอกูยี่มาเหงาจวางไม่เหงาวันยี่กูยี่ไม่เหงาไปคว้าหมอเหงาเพราะแน่นายอย่างอ่ะทำมาทัดจ่าอ่ะกูมาทัดจ่าเป็นยังไงทำมาแต่หนาก็เป็นยังไงบางทีในนายฝรั่งงานบ้างเหรอว่าที่ลิสต์บ้างเหรอคือข้างอ่ะมาหมอกูนี้บ้างเหรอยิ่งกูนี้ชอบงานบ้างเหรอติดกูดูความคือข้างอ่ะไปคว้าเหลืออาชีพที่จะเกลี้ยบ้างเหรอว่าก็เทียบมาพูดแล้วก็ได้งานว่าที่ลิสต์บ้างเหรอว่าเรื่องกว่าชีจวางอ่ะเรื่องจ่าจวางเรื่องล่าสายบ้างเหรอว่าที่ลิสต์บ้างเหรอคือข้างอ่ะมาเหรอยิ่งกูนี้ไงชีมาถึงบ้างอ่ะไม่เนี่ยเหรอว่าเฮียนแบงอ่ะว่าซื้อแชมป์แบงหรือกูดูแบงอ่ะอะไรสิ่งยังเนี่ยเหรอมาเหรอที่ที่ว่าเลยคือว่าดูแลความสะอาดมั้งอ่ะกูดูจะกวาดเชื่อมั้งอ่ะแต่มาคือจะแจ้งอ่ะว่ากูจะมากวาดเชื่องอไม่ใช่เลยมีเชลล์ชูฟต้างอไม่ใช่งอมาคือสุขภาพมาค่ะชินยามาค่ะกันแล้วไงยิ่งบิชาไปคืออ่ะแต่มาถึงมาไงมาคือมาคือมากูดูมาที่เลยกวาดเชื่องอ่ะเฮ้ยมาที่มางอไม่ใช่ไงแต่มาคือก็จะแจ้งชูฟงอ่ะอาวุธจามังอ่ะอาวุธจามาดวงก็คือไงอาวุธวิพยามีไงอาวุธดวงก็คือว่าจามก็คือไงยี่ประโยชน์จอมเลยควาจาควาดูบุรุษไงวิพยามีแบบสิบแบงไงจานี่คืออาจานี่คืออาตมาฮาเป็นยังไงจานี่ก็เดี๋ยวเสียจวงว่าวิจิมีคนมาฮาเล่เป็นยังไงอับจีฮวาผมไม่สมัครติมบ่เหรอทำไมยากนิดสิสิจินิสจามก็คือฮาเล่เป็นยังไงที่ว่าว่าอุปยมิงเงะที่ประโยชน์จะมาเหินจานี่คือข้าพเจ้าเหินจ่าเชิงเงะว่าละมาจ่าไอ้ประโยชน์มันจะมาเหินทัดจ่าทายิงเงะที่ปีขวาโดยเฉพาะปีกว่าว่าขวัญเกือง่ะขวัญเกือขวัญสิบแปดจะมาลงว่าขวัญกูจะมาเงะที่มาเหินมามีมันจ่าเสร็จแล้วงูไม่เหินว่าสุขภาพมาค้ากันแรงงานว่าชินมาค้ากันแรงงานที่เนี่ยเหินนาเสียมาเป็นละเออก็ไม่เหินนับปุ่มบ่มนางอ่ะโรคไข้หงดมาเกินได้ยังไงที่ว่าขวัญเกือจะมาขวัญสิบแปดจะมาว่ามามีมาหิจมาจำยาเสื่อมก็ไม่ใช่คือยิ่งประโยชน์มาจวนตลอดยังอ่ะแบบว่าว่าสิจักเหยาคืออาจจะเสียใจมีจังอ่ะมาส่งมาเสียใจก็ได้คือเงาหัวเพียวมีคือจู่เสียใจอ่ะอาจจะมีจังอ่ะทำไมคือจะจังอ่ะว่าจำมาคือมาควบคุมก็ไม่ใช่คือเอาสุขภาพข้างอ่ะเอาสิ่งนี้ข้าช่วงอ่ะกูมาถึงบางงูไม่ใช่ช่วงอ่ะกูมาถึงบางงูไม่ใช่ยังแบบเหยาอ่ะเอาทีนี้เลยคือว่าเปียกจะไปเชิงงานรู้กูด้วยงาเปียกมาเหรอจะไปยังไงทีนี้ทีนี้ก็เท่านี้งาว่าทีนี้เลยมาเปียกไปเหรองารู้กูด้วยเหรอดูจะว่าเขาบ้างงารู้กูด้วยเหรอชินะเหรอยี่ว่ายี่มีผมจวงงานู้ดูจะว่าเขาบ้างนู้ดูจะว่าเขาว่าแค่ไปเหรองารู้กูเออชินะเหรอมาขากินนั่งงานู้ทีนี้เลยเปียกมาเหรองามาขากูชินะเหรอข้าสกปรกข้าไปเชิงงานบาลังเหรองามาเหรอว่าทีนี้เลยงาเปียกมาอยู่ที่我可以不行啊！吃嘛的嘛，我不想干什么喝啊！阿妈，我来调不喝啊！我以为他做些喝，我
阿罗古杜拉埃，就是昂格拉格亚嘛，去花叶不是埃，我随便买我得买在古些办个什么去，阿拉你这个这边我这里阿我来巴拉这里饮啊，今年的也很好啊。一天嘛，我们也去吃着吃啊，嘛去叫我啊，跟着来做个朋友们啊，阿妈去年寒暑假去啊，我就吃着嘛这里啊，第一年去原因啊。去年时候啊，嘛嘛，我一百啊，我一百六百年去啊，嘛去我是个怕啊，我去年去看啊，那白雪人农夫吧，俺们家制作去是个怕我啊，我去年还没去不啊，夫吧去花屋门那我，俺们过年嘛这里。

0: คมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยภาคธุรกิจก็ได้นำเอาพรายเนี่ยเป็นพื้นที่ในการที่จะกระตุ้นนะฮะสถานเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวบ้างการมีกิจกรรมร่วมกันทางสังคมอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันเห็นชัดนะฮะ
1: ถ้าพูดถึงภาคธุรกิจเข้ามาใช้ เป็นกิมมิกในการจัดแคมเปญต่างๆเยอะมาก
0: ค่
1: ะไม่ว่าเป็นเซ็นทรัลพายหรือว่าอะไรตามด้วยพรายค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้มันทำให้เห็นว่าศักยภาพของเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่เราไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของตัวเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงภาคการ ลงทุนภาคธุรกิจภาคพาร์ทของอีเวนต
0: ์
1: ที่มีการเติบโตด้วยการใช้แคมเปญพรายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ผมรู้สึกดีนะฮะว่าทุกภาคส่วนเริ่มตื่นตัวโอเคคุณจะใช้พรายเป็นเครื่องมือในการโปรโมทธุรกิจของคุณหรือเป็นจุดขายเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นก็คือว่ากำไรต่างๆหรือผลประโยชน์ต่างๆมันอาจจะต้องกลับมาที่ชุมชนนะฮะคือแหล่งธุรกิจต่างๆเนี่ยมีกำลังในการที่จะนำเสนอรูปแบบที่หลากหลายแต่ประเด็นต่อไปก็คือว่าช่วยกันสนับสนุนครับช่วยกันลงทุนเรื่องพวกนี้ฮะคืออย่าปล่อยให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้ออกแรงคนเดียวคือที่อย่างที่เชียงใหม่พรายที่ผ่านมานี่นะฮะก็มีภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเนาะคืออันนี้มันลดภาระของชุมชนที่ไม่ได้ไปกองความรับผิดชอบในการจัดงานอยู่ที่ชุมชนเนี่ยแต่มันถูกกระจายไปทุกภาคส่วนแล้วอย่างที่แม่โจ้พรายนี่น่าสนใจมากว่าภาครัฐเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทหลักนะครับอย่างเทศบาลตำบลแม่โจ้เนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะท่านทัศนีเนี่ยท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็คณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารของเทศบาลแม่โจ้พรายของแม่โจ้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเจน Y เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ต่อเรื่องความหลากหลายอย่างค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแม่โจ้พรายจึงเป็นหมุดหมายอันสำคัญในการขับเคลื่อนในพื้นที่แม่โจ้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นโมเดลของประเทศก็ได้ว่าในระดับชุมชนเนี่ยแม่โจ้พรายทำแล้วมันสามารถก่อให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาครัฐในทุกระดับอย่างไรนะครับ
1: ค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์วันรันแรกคือวันที่15กรกฎาคมเนี่ยเราจะมีการทำเวิร์กช็อปนะครับในประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในมิติของความหลากหลายและก็สันติภาพแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะมีการเหมือนกับเรียกว่าPride Talkกันนะฮะพูดง่ายๆเหมือนกับเสวนาเชิงวิชาการเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมเสวนากันในประเด็นเดียวกับทีมงานว่าเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในมิติของความหลากหลายแล้วก็สันติภาพนะครับอยากจะเชิญชวนนะฮะเป็นเวทีเปิดใครอยากจะไปร่วมฟังก็ยินดีฮะ
1: ค่ะแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะการจัดงานมีกี่วันคะ
0: วันที่16เนี่ยวันที่16เนี่ยเราจะเริ่มเดินขบวนนะครับตั้งขบวนตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นจะบ่ายหรือเย็นก็ไม่รู้นะแต่เป็นประมาณ4โมงนะฮะจัดที่สพอคือสถานีตำรวจแม่โจ้นะครับแล้วก็เดินไปสิ้นสุดที่เทศบาลตำบลแม่โจ้ประมาณสักเกือบ2กิโลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงเทศบาลตำบลแม่โจ้ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีพิธีการที่เป็นทางการคือการลงนามเซ็นสัญญา MOU กันซึ่งอันเนี้ยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพม.มาร่วมเป็นเกียรติด้วยนะครับผมแล้วก็ทางตัวแทนของจังหวัดก็มาร่วมด้วยและที่สำคัญก็คือตัวแทนของเทศบาลทั้ง12แล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอสันทรายแล้วก็แม่โจ้ด้วยนะครับมาร่วมเซ็นสัญญาหลักๆเป็นภาครัฐส่วนองค์กรภาคประชาสังคมที่เซ็นในวันของเชียงใหม่พรายนี่เขาก็เซ็นไปเรียบร้อยละแต่นี่เขาเป็นเซ็นของภาครัฐนะครับผม
1: ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เราอยากจะให้มันเกิด impact อะไรกลับมาบ้างคะอาจารย
0: ์อ๋อแน่นอนฮะผมคิดว่า5ข้อที่อยู่บันทึกความร่วมมือเนี่ย มันจะเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่าง

0: ไหร่เนี่ยอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันว่าเราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อกันด้วยเหตุแห่งเพศแล้วมีวาระสำคัญ5ประการนั้นเนี่ยเป็นกรอบหรือเป็นแนวในการปฏิบัติคือถ้าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนำเอาหลักการ5ข้อนั้นไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังคำนึงถึงเรื่องพวกนี้แต่แน่นอนครับแต่ละหน่วยงานย่อมต้องใช้เวลาในการปรับเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันนะครับเราไม่ได้เร่งรีบแต่เราทำให้เห็นว่าทางสันทรายเองเนี่ยเขามีคอมมิตเมนต์เขามีการรับรู้แล้วก็ยินยอมพร้อมใจกันร่วมมือกันที่จะสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในชุมชนนะฮะ
1: ค่ะจริงๆแล้วแม่โจ้พรายนี้เป็นงานใหญ่นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่าปีแรกกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่โหกระแสเยอะมากมีการประกวดมีอะไรด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมจะมีการประกวดด้วยวันที่16เนี่ยพอเราทำMOU เสร็จแล้วนี่นะครับก็จะมีการแสดงจากชุมชนนะครับแล้วกิจกรรมสำคัญสุดท้ายเนี่ยที่น้องๆชอบกันก็คือการประกวดสาวทรานส์นะครับอันนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิ M Plus นะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าแพะเจ้าแม่เกี่ยวกับเรื่องพวกประกวดอยู่แล้วนะฮะก็จะมาเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมเราใช้คำว่าแม่โจ้แอมบาสเดอร์นะครับเหมือนกับเป็นทูตนะฮะเป็นทูตงานแม่โจ้พรายแอมบาสเดอร์ปีนี้สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับหรือสมัครการประกวดได้ที่มูลนิธิ M Plus นะครับหรือในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของมูลนิธิ M Plus นะครับ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดของการจัดงานทั้งหมดค่ะเราสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอาจารย์ช่วยโปรโมทนิด
0: ตอนนี้มันกระจายไปทั่วเลยนะครับเช่นเพจของเทศบาลต่างๆเนา
1: ะ
0: แล้วก็เราจะทำโซเชียลมีเดียที่เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของมูลที่เดอะลิงด้วยนะครับผมก็จะอัปเดตให้นะครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนงานทั้งหมดมันไม่สามารถขับเคลื่อนได้ภายในองค์กรเดียวเราต้องมีความร่วมมือที่หลากหลายด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วต่างคนต่างช่วยกันเหมือนสายน้ำสายย่อยๆมารวมกันเป็นน้ำสายใหญ่นะคะที่เราจะสามารถ พร้อมให้พื้นที่ตรงนี้แหละขับเคลื่อนในมิติทางด้านสังคมทางเศรษฐกิจด้านสิทธิความเสมอภาคทางด้านของกฎหมายแล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานไปด้วยกันแบบค่อยๆสร้างนะคะเราไม่ได้ทำหลังคาก่อนแล้วค่อยมาปูพื้นแต่เรากำลัง
0: ตอน
1: น
0: ี
1: ้ฝังเสาเข็มลงไปแล้วตอกเสาเข็มแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ปรับดินแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มสเต็ปที่หนึ่งปูพื้น
0: ขอบคุณคุณแจงครับที่กล่าวเช่นนี้ผมคิดว่าเห็นภาพที่ชัดเจน
1: ค
0: ือบ้านหลังหนึ่งมันจะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่คุณแจงพูดเนี่ยรากฐานเป็นเรื่องสำคัญแม่โจ้พรายเกิดขึ้นจากรากฐานเล็กๆนะครับจากคนไม่กี่คนอย่างที่คุณแจงพูดเนี่ยมันเติบโต3ปีนี้มันเติบโตเร็วมากผมไม่คาดหวังว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะฮะเมื่อเช้าเราประชุมกับเทศบาลต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าโอ้พลังของชุมชนเนี่ยมันมีมากขนาดนี้หรือผมอยากเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับว่าเราไม่ได้เฉพาะชุมชนในอำเภอสันทรายที่จะเข้าร่วมนะครับขบวนเราเป็นขบวนเปิดนะครับก็เชิญทุกท่านเลยนะครับถ้าอยากจะไปเห็นพลังของชุมชนเนี่ย ก็ยินดีด้วยนะครับไปร่วมกันไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมไม่มีการเก็บเงินเก็บทองแม่โจ้พรายนี่ผมคิดว่าใช้เงินน้อยที่สุดแล้วนะฮะคือที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าทรัพยากรในการจัดการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเราแทบไม่พูดเรื่องเงินนะฮะแต่เราใช้ความร่วมมือครับเราขอความร่วมมือขอทรัพยากรต่างๆจากคนในพื้นที่เนี่ยเราต้องบอกจริงๆว่าคนแม่โจ้เขาเข้มแข็งจริงๆแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมนะครับผมลืมเอ่ยถึงท่านนำในอำเภอสันทรายนะครับท่านเองท่านก็เป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่ร่วมกับเราตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ท่านก็มาด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีว่า เรามีผู้ใหญ่ในระดับอำเภอที่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนในเชิงชุมชนต่อเรื่องนี้ครับผม
1: ค่ะซึ่งรายละเอียดจริงๆเวลาของเรามีน้อยมากจึงเข้ารายการช้าไปนิดนึงต้องขอไปคุณผู้ฟังนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ค่ะวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ฟังในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนซึ่งจะมูฟจากวันศุกร์นะคะมาเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์ต่อก็จะมารายการนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมขบวนพาเหรดต่างๆก็เข้าไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ของทางมูลนิธิเดอะลิงก์ได
0: ้หรือ
1: ท
0: างเทศบาล
1: ของทางเทศบาล
0: ในเขตอำเภอสันทรายนะ
1: คะเทศบาลในเขตอำเภอสันทรายได้นะคะเรื่องของการประกวดเข้าไปที่เพจของมูลนิธิ
0: เอ็มพลัส
1: นะคะถ้าไหนที่สนใจกิจกรรมไหนก็ไปม่วนไปจอยกันเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่เมืองม่วนเราต้องไปสนุกสนานกัน
0: แต่งตัวให้เต็มที่ได้นะครับ
1: ชอบ
0: แต่ผมลืมไปนิดนึงว่าในขบวนเราเนี่ยเราจะนำหัวขบวนด้วยขบวนไว้อะไรพระองค์พานะครับผมก็ขบวนนั้นจะเป็นขบวนชุดดำและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมขบวนเนี่ยคุณจะแต่งสีสันยังไงก็ได้แต่ขอให้มีสัญลักษณ์ของการไว้อาลัยด้วยเท่านั้นเองนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ประสบกรณิกรชาวไทยของเราตระหนักและน้อมรำลึกเสมอถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงหรือพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในใจสถิตในใจของคนไทยประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่างานในครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะเรื่องของการน้อมสำนึกแล้วก็น้อมรำลึกนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการอีกด้วยอย่าลืมค่ะติดสัญลักษณ์ลิปบิ้นโบสีดำนะคะไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนแต่งตัวให้สุดไปเลยแล้วก็ไปแสดงพลังการงานนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหากมีการเรียกเก็บใดๆแจ้งได้เลยร้องเรียนได้ส่งหลักฐานมาได้นะคะใครแบบมิจฉาชีพจะไปแอบอ้างเรียกเก็บนี้ไม่ได้นะเพราะว่างานนี้ของเขาคือเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างจริงๆและพร้อมให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางสังคมครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์คะในช่วงท้ายแล้วค่ะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการแล้วก็พี่ๆน้องๆความหลากหลายทุกท่านค่ะ
0: ผมอยากจะขอบคุณรายการนี้นะครับแล้วก็ล่วงหน้าก็คือขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าในระดับจังหวัดเองนะครับหรือแม้กระทั่งระดับกระทรวงพัฒนาสังคมเองนะครับลงมาถึงองค์กรในชุมชนเองนะครับที่ร่วมใจกันนะครับร่วมมือกันในการสนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นลำพังผมเองเนี่ยบุญที่เดินลิงก์กันมีกันแค่ 2-3 คนนะครับที่เหลือเราใช้ความร่วมมือจากชุมชนทั้งนั้นเลยวันนี้ถ้าเราไม่ได้รับการร่วมมือร่วมใจกับชุมชนเนี่ยงานนี้สำเร็จไม่ได้จริงครับแล้วก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่ตำบลทุกตำบล นะครับในเขตอำเภอสันทรายต้องขอบคุณจากใจจริงครับผมในฐานะมูลที่เดอะลิงค์เนี่ยก็คิดว่าเราจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนงานนี้ไปทุกๆปีครับผม
1: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของแม่โจ้พรายท่านใดที่มีเวลามีโอกาสแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ก็ไปเจอกันได้แต่วันอาทิตย์นี้ค่ะอาจารย์ต่อก็ยังมาร่วมรายการของเรานะคะก็สามารถติดตามกันได้ด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้รับสายยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยละกันค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทางรายการคุยสบายยามบ่ายอยู่กับสคร.1เชียงใหม่ซึ่งก็จะมาอัปเดตในเรื่องของโรคที่ต้องเฝ้าระวังฝากทุกรายการของสวทเชียงใหม่กันไว้ด้วยวันนี้แจงอลิสาเปียงปังและอาจารย์ต่อขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: มาเติมทำ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี
3: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากรับทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงษ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวานนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจากการหารือฝ่ายมาเลเซียได้แสดงท่าทีตอบรับเชิงบวกพร้อมเสนอว่าหากสินค้าดังกล่าวของไทยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมโรคระบาดต่างๆได้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะเปิดให้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดาเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: ก็คว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ตายจริงไหมโอเจียวข้าวเวดเตียนนาตายชิงเจียนเจียวเราเทนามิวขอเอวจังตูนโลเทียนโนชาวเสียวิดีเวจังบอยหลังเทยจังติดเตานินกงตาโลโอ้ยันบิตังแสงเสียวยวนเนจิงน้ำเหี่ยวเสือเมียนโลตองจิตปวนโอยุนโอยังสิงเบดเวนจิวะแปงอันเวนิโนตงไฟกวยโลโยแปงโออันโนปวงเจ้าเบญินหวนหัวเจียลิวสุเจ้าวิเศษโอตันยินเยาโอจางโอ

明何解开我大佛光哦哦心哦家民那走沙丘年年过了不就是装哦天啊的幽哦飞哦心月的飞那不

โสหทำให้โอสิวเทียนเทวิมาตอสอยแท้เนี่ยกวลจางโอเทียนหาเทโอวิควาดโอเจียวเนียนวาบิตาเจียวเยียนเยียวซอยไม่สู้รอเฟียวทุนยาตัวโอทามโอมาเตียววิญญาณเหี่ยวมาเตียวเยลูจินโฮไม่หอจังจงไม่โอเปียวใจปูงาคู่เชียวเบท่องเทียนบุญนั่งหาไปหอจิวจะหิวเปลวบัวนาลีสุตาเลียวลุนไว้ท่องเทียนเย่เฮียนา

家唱秀江子夜哦哦喂哦轮着不见啊念顺天休了天啊太江河个烟霾哦当

านะอย่าเลิกกินนะเสียนนะยันกินตายจะนานยินจะตายจงมาโอ้สุนอมาแม่จะยันสุจะนะมาอย่าเลิกฟังกว้างตุจวะโอ้เจ้านะนะว่างนะจะนะยัดสุเนจานโอ้ฟันนะจิวทินเดียวได้บอกอย่าโลยาตายนะนะนะคุณนะจาวอย่าเอาคุณนะคุณนะอย่ามาอย่าเอออย่าทิ้งข้าตายแล้วอย่าเจ็บเอาตุ้ยเอาคุณนะอย่าเย็นเอา

านายามตุเนพิธานโอยามนายาพาติโอยามแกโอตาสู้ตีเนยายาตาบาเนยาโอปุยานาปิยามาเกะกะยะโอจาราตาเอตินาบัวตะตุนาหิโอวันเต้าโทงาตานเยลุนโอตังจุนเตเทตาจายุเนมัวโอยังสาวสุนาตาตะหิวโอใจใจตาเรจุยจนนาอยากเจ้าโตปินหัวองนาตาเปลี่ยนฟัวโอแมงมาเที่ยวก็ที่นาลาที่เอเพียงเอที่จะเสียนาลังจะเท่าเสียนาที่เอเพียงเอยามที่เอ

นาคารนั่นเอกวางเที่ยวที่เลโอเลเทียนตรงเย่าเอยามามาเมื่อผู้เราเพียรยากเองเพิ่มเย็นเลกว่าขี้นา

Yellow.

Ya Oz, Ya Vela Ta Ya Na Yam Liu, Yam Liu Nha La Oz, Ta Na Can Tu Phya Tha Chiu Lo Ta Ngoài Cha Trang Thiên Na Tê Pê Tiên ơ Bình khờ lơ ê na tình Yàm tu lơ chiều Ê chàng ơ chiều tình à Lê lưu nhé Bình ơ Ê mong lơ tê khóa na yà Khá xìa lô dìa Chiều thả na จุเสียเนี่ยชวนเอามองหน้าเปลี่ยนจังเกดอกกูเสียโอ้รังเสียท่าทิ้งเจียนมาแต่เจียนเนี่ยเสียเอามองใจฝ่าได้ยาด้าจริงโอ้จัง Dìa lòng ế mà tiêm mà chinh dòng ế Quá ô Để lưu ớ tiêu tình Yàm mà ô Chinh bia nà Quá khí nà yên tình Lò ô Yàm tu lô phàng phàng 空到了，飞庄稼。

0: 两边那金欧赞看我苏大大大美人
1: 去哪有哪这光的心欧比罗对哪有楼的想法罗有ยามยันเวลานาเตียวนาสินเซอร์เนี่ยเห็นโอเวลาจะเจาะโลเชียนาลานจานาโอเจียวตรงชาวเวจายนารอเวลากี้เงี้ยกลัวโอเวลาจะเจ้าโลเจนาฟันลุนโอเจียวเจ้าเจวิฟันเจียวนาเจ็บไม่นาเวินโออย่าสู้โลทุยโลเจียวนาเล่ากลัวโลเจียวเสนาจะไม่ดับนาเปียโลนาถ้าเจียวเนี่ยฟูเทียนเทจะจวงนาเนี่ยนาก็เจโลยังเทจะนาเทจะนาเทียนชุนาหน่อยโอเทจะงินโลเวนาต่อไว้โอเปียฟังนาโจเวเวนาแม่เลวินกัวโอยังตู้จะฟังอ้อปวางอ้าลานกินโอลานต่อเวนาฟุ้นตายนาฟุ้นยานาเลโกเนี่ยวินโอนาโลเนี่ยนาเฟียวเอไว้ต้องฟังโลปวางนาเนี่ยไม่ฟังนาตัวมอญานาเกโอยามโลกแกงอาไม่งอไว้ยามแกงโอฟิโอยอดตาเวปิ้นวัวนาต่อไว้นาทียามแกงไม่งอไว้ยามแกงโอฟิโอยอดตาเวฟาสุนาแปงจางเจอ nhẹ tai tôi phang lô với màu giòn ô.

0: Lina. Gió vàng với pin nà, bữa với tó mẹ nà, thính ô nào lộ nhẹ nà, giá chú với pia nhẹ ô lộ vin. Tó với phang nà, tài nà, chia tu nhẹ nào lộ nhẹ nà, pia xia lộ với phiêu yàm lộ yun. Về na lai về tang na chàng na nan đào na tổ tinh tu trên đáp lò vì na biết xia ô phiêu tang tổ về xây kê na nín lô lê dìa hồ chế bê lò chàng na lòng tang ô nhẹ na tàn kinh ngô tiêu na ti na mẹ giang nghe làng ô ta na tô kêu lâu với giảm giang ô yo tiếng tô ê yo yo na địa xia na kêu pin vừa quê lò mày na thế phang ô phơi ơ thiên địa chơi về nhà na mong cha cháu thì ngộ xe na bẹp tiêu lô với mong chàng ô song cho na phê với yo phang ta già na thiên ô luôn chú lô chú sầu lô nhìn na bữa tỏ ô bè phong na cho với yên na nhà na tài choàng na tiền ô buông ô miêu na tiếc xia là ô xia yam ô yu nơ tin bữa na tỏ mời na ý tỏ ý ô yam tu to lo dao na khuan luôn phía ma phang na chu e ye nya na ye tu na e ko ta nya na pung tu o phiam ye na ta ve mua na cho ve kang chang nhe lo o we lo mai na ทายาไม่จอนยานโอจีเนือนายานเอจอนาวินายานตุนาทิ้งโอกังจางจะอย่างโอห้องติวติวโอฟิโอเงตาเหมือนเจ้านาใจจริงแล้วโอจาโลติงอามาใจยานานโอเปียนาปีนไม่ไม้เปียมาต่างต่างอากว่าโอเวลาจะแก่โลเจียวานานน้อยปวงโยวานไม่เล่เจียวไม่ยามเล่นาเต้าโอnào lộ nhàn à mà ế bế quả ta lộ chiều xin à sao bế chì nhàn à sàn chó nà mộng thao tiền lộ thải nà xin mái ô chiều phụng thao bế tiền nà thà nà tớ phiền nhà ế ตอลอมัยนาตุทิงโนไว้อีเมืองโอจริงไว้มัยนาเอ้ยอย่าใจนาผู้เสงนาผู้โอ
1: นานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ

0: ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
3: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันทร์แก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสตุดาโคตรพัฒน์สวทมุกดาหารรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังที่ข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นด้วยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเกี่ยงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้

0: รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: จงมองมั่วกี่ตัวซ่ากืนหน้าวังเจอไทย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาหุกเก่งเจ้าก่อ
6: เก็บปอดเช็ดชั่วเช็ดเก็บบ้านต้องเดาจะไม่ใจขบมอญยังหอสิทธิบัตรทองหรอสิทธิบัตรเป็นจังบะก็ไม่ใจเป๋าก็รู้เช็ดชั่วขบมอต่อปลอดจงยังหออีเสียงก็ไม่เป๋าก็ยังหอแอปพลิเคชันสปอสชอไลน์สปอสชอเต่าแล้วก็ยมูถอก่อนรอพอสตอสถานีอนามัยรอนแต่จะเช็ดชั่วเป๋าเจ้าก็แล้วเต่าเที่ยวก็แจ้งผู้สต้องมูถอเป๋ายังหอสปสช1330กู้เตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยอวดเราก็ม่วงไม่เล่นบัตรของไปตูเจ้ามุนเจเจ้าต่อจะเชิญอวไหตาประสนนอยังก็สับเป๋ามุสีหรือรู้เจชั่วอวดรู้เชิญย่อชิงญาติจริญก็แดงเราเจก็ยังจุ่มมุทอแดงเตาแหล่งเป้าก็แต่ตูชื่อเจตูเขาจอตูรอปานเจจอเราจะจำเดาเช่าเจ 老天给的天龙的说我莫成妖妖好的老如成妖有主妖好一他家我如这串的谁说过天有他保如这串的道
7: เร่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเร่งตือสังเร่งนอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ดอกนัวสู้ต้องจัวสางชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไปลุ

เหนียวจงอีจงหนาสึกตีนิ่งจังสวดเล่าจนนู้วันพฤหัสบดีนู้ติอ้อลูกหยางลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมนุนัวกุญย่างจั่วคลีเกยเก่าหยี่ถูกจ้าคือกังนู้นัวยอมบัวโฮปิกีย้อนย่างจั่วลิงเกยเก่าจั่วถูกจ้าคือกังปิกียอดจูหยงนัวย้อนย่างจั่วแนงหยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเส่งห่างรงซาจอกกันจนดูสู่ต้องจั่วฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาจือกุตินิ่งจังสวดเล่าอ้วนได้นัวจะยุทธออีจงหนาจือกุตินิ่งจังสวดเล่ากูไม่ยังรู้ใช้ฮะกังลูนงย้อนสู่หูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอาจังดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอมอนัวเจกูกูหวังฮาจาชาฮาตาไม่สวดเลยอยู่ลุนรูกูย้ออัวพงยือเถ่าปีมองจัวจัวเถ่าเศร้ามานูนัวเจจวนจือหนัวกูยัวลุมัวอีจังสุสื่อกูหาจูรู้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่าหลุดถังจัวไปสดเล่าเตาเป้าจวนจือตั้งสุมานุนัวหาจูไม่เลยหนัวกูหมอนจือเฉาเฉาชัวเฉาเฉากางเจเกงร่าโยอัวจัวงูลอสยอเพ่งนงแต่ก็ร่าเนอมาท้อไม่สดเล่าปังสั่งรถจืดปูจัวกูห้าอ๋อมาจวนสุนัวเจยโยลงหาจูจังสูสื่นดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนอร์มาเนาะจวนดอกจอหนุกจืนดอกลูกบริษัทขนส่งจำกัดลอสยอ BKS กูถอเจ้าจัวอีจงนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเลยคือสังเต้ากี้มงจัวขออู้ขอนัวมามั่วเป็นสื่อคือยัวมงอายัวจอเชนดอกลูกบริษัทขนส่งจำกัดดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสตาวอ๋อลอสยอซื้อยอสิทธิ์ดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมงหยวดตัวเชนดอกลูกบริษัทขนส่งจำกัด BKS ตาวเนอร์มามั่วเป็นสื่อคือหยวดเต้ากี้มองเต้าชัวชัวจู้เฮากี้เนาะมั่วเป็นสื่อคือหยวดเต้ากี้มองจัวชัวชัวจู้กี้ชัวชัวมาตรฐานฮัตเจงมั่วเป็นสื่อคือหยวดซื้อร่วมจูสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารซื้อเลยฮาตาก็มงยวดหลายตัวหนัวปัวฮาตามั่วส่วนลดเลยอู้เลยหนัวหอมั่วเป็นซื้อกือยัวยัวดอกไหลไทยช่วยไทยพลัสก่งฮากูเตาฮะเนอะมาจะตั้งเลยหนัวซื้อหัดเจ๋งมั่วเป็นสื่อคือยัวจ้อสิทธิ์เดินทางอีแรงหนอเอซื้อจ้อสิทธิ์เด้อเดินทางกู้เต้าลอสยอซื้อสิทธิ์โครงการมึงยัวจ้อตัวโดยสาร BKS จนดอกช่องจำหน่ายตัวโดยสารกือย่อส่วนดอกสถานีเดินรถ BKS เต้าตั้งชอยออีปัวไปเจ้าจั่วขอเชิญท้องเผาหูเต้เฉยท้ายหนัวหนอเท่ารู้ซื้อเหรอเจ้าเต๋งจูนเองก็ไปเต๋งย้อจวนนู้นัวมึงจูจวนนู้ติไปเจ้ารู้จวนลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวมารู้บริษัท BKS กูเต่าตักตัวอันทัวเต่าฮาตาสวดเล่าพวกใครหอพวกใครจวนสวดเล่าซื้อย้อสิทธิ์เดาลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสจวนเดาลูกบริษัท BKS เต่าเลยฮานอเนอร์เอลิงตือคือยัวเต่ากี้มึงจวนขอตื่นเรากูมึงใช้ยัวตัวเดาลูกบริษัทหนัวเต่าอ๋อเจกูจะหลุดทักค่าจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอ้จวนสนัวเจยัวจอกังดูจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเต่าเป้าจวนสือมาเนาะจวนเต่าร่างกี่หล่อใจหนัวอ๋อเจกูโยมัวอีร่างกี่หล่อใจกูย่อเล่าสิ่งย่างร่างโซปังเสียงกือลุ่มไปหาตาหลานรอกก็อวนเน่งย่อจะรู้จอจวดสวดเล่าเต่านองกงกี่หล่อใจอวกี้

马尊子奴这古月早刚露摸一张手势就露他卡做北所乐到包尊子马张手势奴要有露哈处啊ไหล่ดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อจัวหยงอ้อเชงย่อจัวลู่หยางลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมาย่อลู่ถังคาจัวสวดละเตาเป้าหาตาย่อจัวลู่หยางลินหนัวจะต้นนึงคือตัวไหล่ดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัวเตาบริการตั้งจื้อดาวจ้อนหนูจื้อปัวหนัวมาย่อจัวดักตัวหนูจื้อคือหัวนายธนาโชตรุ่งทิปานนท์นายรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเตาเตาย่อจัวฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางหนอมานึกว่าเตาเตาต้วนทวดเตาหาตาลุกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาเจอต้นเองคือมั่วสิทธิ์คือจะต้นเองคือตรวจแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลอกซิยอมมั่วสิทธิ์ซื้อจอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมามั่วเป็นสื่อคือหยวดจอดแหล่งดาวเต้าหาวหลังดาวเต้าเฮาจอมงซื้อไม่เลยสิทธิ์ย่อจัวลู่หยางลินดูหยองออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเต้าห้าหยัวเต้าใจจอญ่าโอนห้าจอญ่าสิทธิ์ดาวดาวหยางเจ้าเลยหนัวย่อจัวลู่หยางลินดูหนัวเนอมาย่อจัวนู้ติอีลู่หยางลินดูหยองออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมงตั้งชอลู่ลีลู่หยางลินดูหนัวมาหยัวเต้าญ่าหยัวเตาจอญ่าลุยหยัวจอของซื้อของนอกของเฮาย่ออีเชงบ่าอย่อจัวลู่ชางลินดูมาจอหนุจือปัวปูตังชอย่อเปล้าลู่ลีโอกีย่อย่อจัวลู่เจ้าลีมงจูจัวลู่จัวลีมาหยัวเตาอีลู่ลีย่ออีเชงบ่าเนอฮัวอย่างที่อ้อคือหยัวเตาย่อจัวลู่ชางลินดูหนัวย่อหยัวเตาจอส่วนลดก๊าซหุงต้มจอเตาจอถังแก๊สเหาะคือเป้เพ่งอวเจ้าลูกอหมอนนอนได้เนอะมาหมดเป็นสื่อคือเท่าก็ไม่มึงอยู่เก่งชาแต่ย่อจัวเปล่าปวดเต่าดอมาจอนัวเจจอนุจือปุยปังจองไกการหุงต้มไปลุลีอีจาอ๋อมาอีจานัวเจปุปังตังชอยอหีจองบาเนอร์ตั้งสื่อมาไม่อยู่จุดมูชายวนดอกจอล้านคือพวกเข้าร่วมโครงการเนาะอีจาคือปุยว่าอาจารย์จัวสุดเลยอยู่ย่อรอบย่อจัวลุชางลีมงจูจัวลุจัวลินดูชงอ๋อเชงจือปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวฮะจอนย่าคือประโยชน์ปังอีจอย่อจองเกค่าเดินทางไกเต้ากีเดาจอใช้ขนส่งอ๋อมาประโยชน์ปังจัวอีลุลีหนัวย่อช่างปัวซื้อจองบาเนอร์มาอยู่ครอบครุมมงจัวจอใช้บขสจอใช้รถไฟจอใช้ขสมกฮะจอใช้รถไฟฟ้าฮะจอใช้รถโดยสารเอกชนคือเข้าร่วมรู้โครงการหนัวมาไม่มือเซ่เฮจอใช้ถือเกินเนื้อเข้าร่วมรู้โครงการหนัวเจมั่วเป็นสื่อคือยัวซื้อช่างปัวซื้อจองบาเจ้ามวยยัวจอตัวใช้เตากี่เตาอ๋อจอเงื่อนไขไปอย่างคือกูหาตั้งลูหนัวมาจื้อมั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่าถอนลูอัวจอญ่าสู่เตาอ๋อไอ้ฮะจื้อมั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่าซื้อเลยลูลีหนัวก็ซื้อจอญ่าหนัวจื้อตั้งมาจ่อมงซื้อหรือลูลีจื้อเตาเหรอย่าตาก็ซื้อลูลีหนัวจื้อตั้งเจจอหนูจื้อปออยู่มั่วจ๋าปอใจเหล่าไอ้หรือลูลีเจปออยู่มั่วสิทธิ์ช้าสัวก็ลัวเนอะหัวเนาะจวนนูติเก่าไปจูนูติเก่าจื้อลูหยางลินดูมาปออยู่มั่วจอญ่าสงเคราะห์เพื่อการยังชีพจัวจอตัวหนึ่งเหล่าผู้สูงอายุคือมั่วจอรายได้น้อยหนอย่าตาเล่งถือคือตัวแหล่งดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอยอดจอต้นเองเล่าผู้สูงอายุน้องยองเจ้าเจ้าฮยองยีมองจอสาวห้าไม่อยู่ว่าเต้าใจจอญ่าเดาจอหนูจือรัฐบาลปัวอีปัวบะต่ออีลูเหลี่ยมาจอหนูจือปัวอยู่ปูย่อจัวลู่ไปลินดูมูจูลู่เจ้าลินดูฮยองอ้อเชงจือปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวตั้งชอยอบเล้าลู่หลี่อวกีโนมา
ตู้เท้าลู่ละอ๋อเจจอนุสือปุ่นหันนาปุ่นเลยเงื่อนไขคือปุ่นอยู่โอนยาจัวสวดเล่าเจปุ่นอยู่ว่าโอนไปจากอวกีโนเนอร์เปล่าปวนบาทเดิมมาปุ่นอยู่โอนไปจากอวกีหนอวิหาตาในตู้เท้าลู่เหล่าตั้งสมัติสุดเป้าหาตาสอบปุ่นอยู่โอนจัวรู้ใจตื่นนู้ตื่นไอยอตาเต้าสุสุเลยจ้างเตเลยหมั่งจอกางจอลู่ดัวเตาะขาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อหัวอย่างที่ไปหนัวยอนยอดจัวนู้ติเน่งเก่ารู้ช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจ้วนหนัวมาปั้วอยู่มั่วจ้อหญ้าเพิ่มเบี้ยคนพิการหนอหญ้าจอต้นนั่นคือเตาจอหญ้าคนพิการเหาะมาเถ่าเถ่าเจ็บปุ๊บปู้ยอยหยีปวมบะต่ออีลูลีซื้อหัวจวนซื้อมองเจ็บปุ๊บหยบปู้อ้อปวมบะจวนซื้อหนูเนอร์อวยยอยอีเช่งบะต่ออีลูลีอ๋อไอ้ปุ๊บเลยเงื่อนไขคือปุ๊บอยู่โอนย่างย่างบัญชีหนูเจ๊ไหลบัญชีโยจูผูกพร้อมเพย์จูดไหลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเก่าไปหลังอวกีลอสุยอดไหลบัญชีเงินฝากธนาคารคือตัวต้นนั่นคือมั่วสิทธิ์เนาะเราเสียตัวตนเองผู้พิการยัวจุเตารับมอบอำนาจคือเสือจอญ่าเบี้ยผู้พิการเดาเตาเนอะห้ายอหัตตาเล้งคือสังเป้าจอไรละเอียดเดาตัวหนัวมั่วเป็งสื่อคือย้อนเดาสู่ต้องมองหนูเตาจนเดาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์อ้ออีศูนย์จัวอไปเปล่าจื้ออีรันสือฮะศูนย์ออีศูนย์จัวออไปเปล่าจื้อเตาเนาะส่วนนู้ฮะลูชเฮาราชการเนาะหัวยอฮตาดาวสู่ต้มมูลช้าศูนย์การค้าจื้อเตาเนาะเจหมวดเป็นสื่อคือย้อนดาวสู่ต้มมูลนู้เตาจวนเดากรมบัญชีกลางศูนย์ออช่างศูนย์เจ้าเปล่าศูนย์ศูนย์เตาเนาะเจนู้นัวกูมัวจังสู่สื่อศูนย์ดาวไหลดาวบาสดีการจะลุถังคาตัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอ้จวนจืดหนัวเจียวจอกังลูมัวเจาะฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจวนจืดมาจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเล่นห่างกูเตาตักต้วนถั่วเตาฮาตาหนูนัวหัวม่วนห่างคือเย็งเล่นเตาหยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเกาะเต้แฝงดาวย้อนนางหัวลูยอดจวนดอกลู่เสงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบูรณ์ฟัวจวดจานยอกือเย็งเลนเตาเนงเก่าเป้จูเนงเก่าชังองศาเซลเซียสฟัวจวกูยอกือเย็งเลนเตาเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าจื้อองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากือเย็งเลนเตาเก่าจูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยัวมั่วนั่งยอดจวนนุติอ้อจูนุติหยีรู้ยังลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่นนางกือยังลินเตาเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวยอดจวนพังเก่าเต้ยัวมั่นนางลู่ลู่ยอดจวนแกงขอเชิญมานางยัวลู่ลู่ลู่เห็นยอดจวนลู่นุติจื้อจูนุติยังรู้ยังลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมากู้ปู่เต้าฮาตาอ๋อนูนัวเหาะเจกูอยู่มั่วนั่งลูเนอร์วิชาต่างกางจวนรู้ใจดูนางเหล่ามาสวดเล่าโยสุเตาเจียงฟังตัวจงอ๋อกูปู่ฮาตาปู่หูจอสุสือเหาะฮาตาเนาะจวนเตาอ๋อนูนัวเนาะจวนเปรู้แสงแจ้งไฮอ๋อเดาลูกอำเภอเชียงของมากูมั่วเลขสังสือห้ามัวตอปอเป็นเผาเนาะจวนไปรู้เสียงเชียงหายฮัตจะตั้งในหนัวหัดเสียงมวดเลยย่างยอดจวนเต่ารู้เตเชอร์มังเต้เราซื้อยอนเต่ารู้เตเชอร์เมียนมาฮะมาสวดเล่าอยู่ว่าจุเต่าเจียงฟังยอดจวนดูหนัวตัวจงอ๋อยอดตายอดจวนขอเชยตือเอม่วนนั่งลู่ลู่เต่าตัวเลยอ๋อเราซื้อยอนไปชั่วโมงยี่โมงจอเศร้ามาสวดเล่าชอจะเจ้าจูเห็นเนอร์อยู่จุเต่ามังเจียงฟังยูทูเคงเอเต้เถ่าคือสังฮัตตาเต้เถ่าคือมั่วเต้สุดเชียงคืออยู่สังจุจูนอหล่อสะเลบางยูทูเคงจื้อตาง้อเจกูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจกูโยจอกังลูจออีร่างกี่หล่อเจจัวสวดเล่าเต่านงกงกี่หล่อเจว่ากี้จวนจื้อมาอ้วนได้โยจอร่างกี่หล่อเจหนัวเจกูโยลูหามินจื้อหาตาเนาะจวนเต่าสู้ต้องจวนเต่าหนัวอ้อนนัวมาเจาะฟัวจัวกูกูมั่นนางลูมินจื้อฮะฟัวจัวจงจงแห่งเลยหล่อเอเนาะจวนเต่าไม่ใจซ้อน
นี้ฟื้อจัวจงเลยจังเหล่าสองดอกตัวกงกี้เราใส่เต้าจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราสุยอนเราสูต้องตัวกงกี้เราใส่เต้าจวนดอกตุ้งเบอร์สูต้องศูนย์จื้อไปอ้อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเต้าอ๋อเอจวนจื้อหนัวเจียวจอกังลูจออีช่างกี้เราใส่จัวสวดเล่าเต้านงกงกี้เราใส่อวกีจวนจื้อมันยอดจวนดอกร่างหนัวกุยหอถอดต้นดอกอีทูพองยือก็สือลุ่มไปหัวชงแซ่ม้าหนอหมาก็กูซองดอกตัวฮาตาสังนงอีร่างสวบังเสียงฮาตาจังนี่ชื่อยอดสุกี้มงอวกหัวหนอเจกูกูบางเตาอีร่างสวบังเสียงคือยอดปังชัวเสียงท่อร่างสวบังเสียงคือลุ่มไปฮาตาซื้อยอดกี้อวกควานเนอะมาอยู่มอช่างหนัวจะหลุดจออวกก้อนลาตูฮะจอจัวสวดเล่าเตาดูกระนงกงกี้หล่อใจอวกี้

mà chuẩn giữa nua chế cú yo cho căng lưu tên đông đảo ơn đợi bê ý chồng nà chứ cử tín anh chàng suốt là mình giữa ó mà ô chồng đào chua ý thuộc hông dư có sử lũng bê hô ua nụ xú sảnh hạng nó nơ mà có cú xong đào tốt hà ta nhớ chuẩn đợi mê lưu rò càng hóm tàu ơn nụ nua nàng tăng tỏ nàng chú lưu lấy nó thật sự ở cơ hà ta nhớ chuẩn đợi lúc rò càng hóm lò xì hò lúc rò càng hồng mà tao ở nụ nụ nàng chú lưu lấy nó mà cú dòng xa cơ cứ có cú trình xong đợi tua còn kỹ lò dạy khá chua bấy suốt lời tao báo nhớ chuẩn đợi sụ tông chuẩn đợi nụ hà ế thọ chơ cơ lúc lăng lúc rừng nơ ua chân đau chua mẹ vĩ lại mòn chèm có cú xong đợi tua hà ta nhớ chuẩn đợi lúc rò nồng phải mà nàng tăng tỏ lưu nụ mà cú dòng xa cơ ế sau cái lút lăng lút rồi ó, há qua trong đào suối thu phong dừa có sử lông bay hồ ua, Jack mà có hạt tàn nhớ xuân đợt bả vải, tam bồn kiri rát, am phơ phố phra đợt lút sảnh tạc mà, lún tu tăng tọn chong chong hẻn nọ, há qua trong đào suối thu phong dừa có sử lông bay hồ ua, shop thờ có hạt tàn nhớ xuân đợt khe, ราชบุรีมา nàng lù xuất xua nấu lấy nua nơ, mà cô qua trong đào chua ý thu phong dừa họ ก็กูซองดอกตัวฮาตาสังทองเก้าหนอมาก็สังนองร่างเก้าตื้อเจก็ถอตัวเนอะฮาอัวจำดาวจัวอีตัวพ้องยืนอ๋อก็สุดลงไปอัวอินเทอร์เน็ตหนอมาก็ซองดอกตัวฮาตาย้อนซองอดีเจย้อนจนดอกลูกเสียงตากเก่งขอชอบกูมวนนางลูฮะตั้งชื่อมาย้อนจัวเก่งขอชอบกูชื่อมวนนางลูเลยหนอมากูซองซากเกอร์คือก็กูเจ๋งซองดอกตัวกงกี้รอสิขาดจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าย้อนจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนอฮะเอทอเชอร์ก็ลุดลังลุดโรปูจอกกลางจวก็ฮะอ๋อฮะเตาปู่เตาฮะตาอ้อนุนัวมาเพลงมวนนางลูยอดส่วนดาวดาวขอเชอร์ตั้งสุมาเก่งขอเชอร์กู้ฉังดูเตาอ้อไปนู่นัวเลยเนาะมาโยฮะตาขอเชอร์ตื้อกือมวนนางลูเนาะมาสวดเลยอยู่สู่เตาใช้หัวอยู่ทุกเข่งตัวจงฮะอ๋อเอตั้งสุนัวลุชื่อเหอกู้อยู่ตั้งเลยเจอวัวเจ้าดาวจัวอีจงหนาจือกือที่นิ่งจางสวดเลยกือไม่กู้ลุนรูกูเนาะอวัวพงยืดเถ่าปีลุจูจัวเถ่าเศร้าฮะอวัวเจ้าดาวจัวไม่สวดเลยกือสวดเลยกู้ปังช่างกางสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงเชียงใหม่ฮะลูกชื่อเหายอตังเหล่าเจชัวกุยยังเล่นดอกเป้นาทีเหล่าซื้อเจกุยวะสาวสู่ต้องจัวเชียจาเลยหนัวเหล่าซื้อเอปีกี้เซินจูเป้เลยหมั่งจอกกลางตัวซึนซึดลัวจัวเถ่าลูกชื่อเหาจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งมอหนัวเจถอดจัวกวดชัวชัวเล่นชัวตู่ส่วนจื้อจู่กี้นอกกลางย้อนยงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดอปูแบบปากยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Non, de omichope da pu ve mura pati pu pi romosko brado knata po pakwa dota po pu pra klu pra knyo ko ga no ta che ko ta mu halo khun nari le tu le nyi nari he to ko la sa phe le ta lo ta le vithiyu klu lo ko jote ve ki me Sovata Chiang Mai AM ตึกโทนลุยกะซานยิชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกกลสาดยาดีเจเสมอจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยซิโซโดลอประชาตะเนปราบทะละตะกอบะเนาะมีวะดาเลิกปราบทะละกี่กอเตนย้อนหนึ่งดิบะเนาะบะเออบะเซจันเนกันนาดอเทกหรือบะเหมาะดับเบิ้ลเด้อเนเมโลบะตัวโดดตัวโจลอซาลยาเนเมโลบาโอกอลาซาเดเซดิลาลาลาเฟซบุ๊กอะปูดาเควลาตากโตเควจิเกซึซือทอกินดับปูเวตกาตือตกาตือพาตีพรไพรป่าแฮปเปอร์ทอลีโอมุโชเปอร์ดีเจแต่ว่าดาดีเนขอคอดอลเลอร์ชายามิเกเนาะตับลือเดิมไม่มีโทรศัพท์อะปูดาโทรศัพท์ตัวดูดตัวโจลาซาเซดิลาลาลา0532760007วะแซเซคีนุคือวะวะนุเนาะแฮตัวดูดตัวโจลาซาก็กะก็กะดากาเลิมในย้อนหนึ่งพ่อรุกขชาติโอมิโชเปอร์เจแต่นิยายจะก็แทกต่อผ้าตาคือเจาะเลอร์อาเก็บลูกแก้โผล่และติเลปือพ่อแหวพ่อก็เต็มด้วยลากาแต่สิญญาไปดาบะเนาะอาเกตาคือเจาะลากเกะเนาะบาคาคือเลอร์ตาตัวเจอมาเจอดิซอลเลอร์ปัดโดว่าประกาศรัฐบาลเฮลอตามาเจอเนาะเกตาคือเจาะลากเกะมุนเนาะรับปือแหวเดอบาคาดิจะแล่เนาะบาคาดิจะแล่ข้อชี้แก่ที่เกิดแต่คือปื้อพ่อแหวพ่อเนาะแต่สวีเลอร์จะแปลคือดับปื้อแหวมุขอตัวเผื่อในเมวดาเลอร์อะเกวลาเวดาเก้หมื่นนิดอัตตาสวีเนาะอะมีเลอร์โอเคาะหนึดแล่เนาะข้อหนึดแล่เกวลาเวดาเลอร์นิดอัตสวิเกตสวิลอลิเลคิเลปเลลิลิเนาะนิลพบักโคนิกะก็เมกะปะตะกานิกะเนาะกะลือกะทาเดลอเอลอกวิโดมาลอเนาะกะลิซอก็มุขโคจวนตาเดจูโดดิปุตตะปุตตะดิเนาะดิซอเลนะก็จะเตสุทากอปาอีลอเนาะบาโอเลตาปะลอปดอซาดิเนาะบาคะคือเลทีกะโดกว่าตาฮอกโคกะลอสตรึบาตตอจังหวัดน่านอาเวตนีเนฮอกโคลอสตรึตบลือเลตันลูตากรอดแล้วเนี่ยเราซื้อตึบลื้อแล้วต่อเนาะเดอโอเลก็เจอโคกรถลาโอเลสิโดตับกาดลาเดอบับบับเป็นหล่อหล่อซะจิเนาะอ่ะเลกเลตาก็จอดเลื่อเปเตกนาบักคือปัดดูบับกาดตัดพิตัมมาเนาะอีคันเน่มีเวลาเลิกกาเลอร์อัลลิโอดิซอลเลอร์เนื้อนึ่งบัตรประชารัฐโอเนาะเนาะนึ่งบัตรประชารัฐโอเนี่ยมอจ่าตึมเนี่ยกอกาบาวดับปูแวปราศับกะเลออันหนีบกระถอคือชีเนาะปราศับกะเลอหนีบกระถอคือชีถอเฉพาะคนในก็กระพะกว่าเลนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตะคันเนี่ยบ้านเลนบัวอะไรตะคันเนี่ยอเมโอเนี่ยเนาะเนก็เนบาเจก็เนบาเจตาบาลุยปอเนาะเนก็เนบาเจตาบาลุยปอเจตะคันเนี่ยอาเฮปุถอนเนี่ยอันนอก่อนเนอันนี้โลมหาลิเลียเลือดเดือนมีนาคมเนาะตีเลือดเดือนมิถุนายนคอมโยเลอร์ตันลุยลาต่อปุระปุขีนอันนอก่อนก็บันเนบาเจตการปอตการปอเนาะบัชาปดุวะปราเตตินหนึ่งในดินาดิเนาะและปุขีนเนาะเตสิญันเตนิมัวนะเขนอขอบากาเตสิญญาเวดาบาตาเตระคะแนนเจตระคะแนนนี่เดจัดดิเลจัดเล่บากากระจายเวดาดิเนเจตระคะแนนแกอันเนอันเล่นอยู่แล้วในบัญชีปุเลอร์อดิสรนบัตรประชาชนเมื่อเลิกนบลาคือหรอซาดธนาคารตลอดเนาะปรากฏว่าเลิกพร้อมเพย์มีเกเลิกบัตรประชาชนมีเกนบัตรประชาชนเนี่ยนเมื่อได้นบัตรชีเลอร์พึ่งเล็บเบลเจเนกันแล้วอยู่แล้วตัดเบเนปูเนาะกว่าเลิกนบัตรประชาชนนบลาขาหรอซาเนี่ยเนาะนบลาขาหรอซาเนี่ยนบัตรชีเลอร์นเมื่อเลิกหลุดเลิกเจเนี่ยนั่นแต่นเมื่อธนาคารตะแหล่เจกันแล้วอยู่แล้วธนาคารคันเนปูเนาะเล่นอยู่แล้วมีนิสาปูนี่หรอเนาะตาบาลเจลุยปอเนาะตาบาลเจลุยปอมือนี่มือซ้อมือนี่มือซ้อนตลอดเลยในเจกันแล้วหนึ่งอันก่อนในรัฐบาลปัดดูว่าการในก็บ่ายเห็นหรอนาแต่ลาร์ปอแต่ลาร์ปอแต่ลาร์ปอลุยลาเนี่ยจ้าทอโลมาฮาลีเลือดเดือนมีนาคมเนี่ยนิสอเกตตาเห็นหรอตาตัวเจอมาเจอ
บาคาคือเลือดซัวปิดลาเปลี่ยนตาตาโอตาอ่อนตาปิดดูเท่านี้ปิดดูตาเดาปัดดูว่าเปล่าเดาตัวจนมาเจอนาฮิลอนาตระตระปอดตระปอดจากนี้ยังบัชชาเจได้เห็นดูดีเด้อแล้วปุ๊กขี้เนี่ยหัวข้อในตอนนี้อาเกิดขึ้นในนัดโลนเจกันและโอนในนัดโลนเจเนี่ยเมวดาเลอร์จ้าถอวันที่13และติเลอร์วันที่15ตาตะลันยาอิออดดับปูแววันที่13และติเลอร์วันที่15ตระกาเนเนตโลหลอซาบาบารกากาตะกเนเจกแฮนนูเนี่ยเนาะบารกากันเจกแฮนนูเลอร์วันที่13บารกากาเจกแฮนนูเลอร์วันที่14บารกากาเจกแฮนนูเลอร์วันที่15เนาะมาซะเลนนี่จ้ะเนี่ยบารกากาจาดาเอมันดีเนคอเดอร์ซาเวราซาตะกันนูดันเลนนีแลเตเดเซจบาแต่คณะกว่าไว้ดาเริ่มมือนี้มือซอเลอร์มือนี้มือซออุแผลดอลเลอร์ปันหนีปันลาเลือป้าอุแผลเนาะอักว่าไว้ดาดีเนี่ยดีนาโคเน่อันย้อนย้อนในจะเตะคุณนั่นเลยดีมือนี้มือซอจะชิสเซอร์อันตบะเบอร์เรดีมือริมมือนี้มือซอจะชิลุยอันตบะเบอร์เรดีบะมือนี้มือซอจะชิสแซ่เนาะเดออันตบะเบอร์เรดีบะเนาะมือนี้มือซอจะชิคือวันนี้เนี่ยแลเช็คกว่าเรากว่าเนี่ยไม่โลบะเบื่อโลเบื่อเจเดินและเช็คกว่าเรากว่าปั๊บเบื่อตัวเบื่อเจริญคันในเมียวดาและที่เราในรัฐธนาคารอับปัวต้นเมลเลอร์อาให้หนึ่งเล็บบัตรประชารัฐอับปูต้นเมบ่อรับปูแหวหนึ่งก็บาดกันหนาตีตีเนาะเจริญคันเออันเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งบัญชีที่ซอเลตโหลเจริญผ่านในโหลผ่านในเจอับปูต้นเมลันหนึ่งที่ซอบัตรประชารัฐเล่นหนึ่งเล็บเบื่อตาเนี่ยบ่าบาชาปราเล็กกันในบาดในเมียวดาเลอร์ก็บาดเมปราเล็บบัตรประชารัฐอู่เนาะหนึ่งก็บาดกันหนามุนอรับปูแหวปราเลบัตรประชารัฐโอลินแหนบาเมปราเลนีคูชีทอซะพอโคปราเลบัตรประชารัฐโอลินอลินแหนอันนี่ในบารานั้นนี่ในบารานะดอคูชีทอซะพอโคลินแหนเจเนแต่เห็นอยู่เลบัตรประชารัฐอปูบาอันเลนอยู่เลนบัญชีปูเลนพาเนตโลพาเนเจดิซอลเลนบลาข่าวเดลพร้อมเพกันเลนอยู่เลมือนี้มือซ้อนตลอดวันที่13อ่ะตลอดตีเจวันที่14อ่ะตลอดตีเจวันที่15ตลอดตีเจดินาโคเนแลกว่าเมบาซาเลแลกว่าในเจนเนื้อตนุบ้าเนแลกว่าแล้วมือนี้มือซอจะชิคูเนเนาะแลกว่าแล้วมือนี้มือซอจะชิคูแล้วสวมแม่ยาปาตนิดะเนื้อตแลกว่าน่ะเกบานเจไม่เห็นอยู่เด้อเออบากาซาอุราดาเด้อปะตแลกว่าก็ไปเจมือเหนือมันสิแค่ก็ล้อมมาก็ตล้อมมาบ่าเนาะดับเวแลเบอร์แลมันชื่อถอกเกลคิดบลอดดาแค่ข้อเนี่ยเลิกแค่ข้อจัวสิตื้อเมล่าแฮนนูเลอร์ตื้อเมล่าแฮนนูเลอร์นบัญชีปูเลนพาเนตโลพาเนเจบลอนี่เนาะเกเจหมออีกค่ะเกเจซิสโซดอแฮนนูเลอร์นบัญชีปูตื้อเมล่าบัตรประชารัฐบ่าไม่มีบัตรประชารัฐคันนี้อ่ะเหตุอ่ะเชิญก็ต่อเลยหนูก็บาดซัวเมื่อตาตื้อเลออันเลอมือนี้มือซอดินเนดินเนตลาตลาต่อปูหนูก็บาดซัวเมื่อตาตื้อเลอเลอเนาะไม่มีแล้วบัตรประชารัฐอับปูเนาะบัชาตันลุยปอร์คายเนตื้อเมล่าแฮนนูเลอร์บัตรประชารัฐอับปูบ่าอันเล่นอยู่เลยนบันเชียปูเลยนพัดหลบพัดเจอะคอมโยเลอร์ตื้อเมล่าอักเล่นอยู่อักแกนเจ็บเราเนี่ยเนี่ยเล็ดทุ่ยถอยคือตัวบลอดด้าเหรอเนาะแต่โจญายะเลือกแค่เลือกแค่คนเนี่ยแค่คนล่าเนื้อเกิดเล็ดทุ่ยถอยเมตันโลบาสัวเมื่อพัดในโพพัดในรีพัดในปื้พัดในแหวเซอเอาโอพิตาปูเนี่ยแต่ล้มมันนอกแขนนอกคอบ่าอักแกเจซีโซโดเลือกปัดดูว่ากาเต้นนู่นเนี่ยนะเนาะมาซาเลเนจะช่วงหมดเลยจะเตะกันล็อตตี้จีกะเนาะมีแต่ลอตตีบาเนี่ยก็นานเนี่ยมีแต่สัญญาลอตตีลอตแช่บาเดอร์โทรศัพท์เอาจ้าซิกว่าดอกสิเนาะอีกคันเนี่ยบาจะหลอดไปเตะกูนานเล่นตัวบาเบอร์บาเริ่มมือนี้มือซอดจะชี้เสื้อจะชี้ลุยจะชี้เสียตัวบาเบอร์บาเมื่อวันดาเลิกปฏิสัญญาบาเมื่อตากาตาก็หนึ่งเลิกจะชี้เสื้อตากาตาก็หนึ่งจะชี้ลุยตากาตาก็แห่งหนึ่งจะชี้เสียปฏิสัญญาบาบาชาอันนี้ตัวมือนี้มือซอดจะชี้เสียบล้ออะคอมโยเลิกปาตันหนึ่งเลิกกอกาหมออันนี้บล้อเนี่ยคอมโยเลิกหนึ่งเลิกกอกาตากาเลตันเนดีบาตันหนึ่งดีอ่ะเนี่ยมูเนียคอมโยเลบาร์บาร์เลนมีล้อหลุดล้อแทมไม่ได้เมบาเนี่ยแควโรเลนก็เนบาบาดินเนลล์ล้อเนาะเตกุนานย้อนย้อนเนาะมือกับพัตติพื้พีปัดดูว่าปากก็เฮลอนเนี่ยเจย้อนย้อนอะไรเงี้ยเฮลอนเนี่ยเจเต็นหนึ่งในนั้นเลนบันเชียปูแกเจเลอผ้าสั่วเมื่อเซทอโบแต่บลอดะกว่าเลนนึกเกิดเมื่อแต่เมื่อบาเซเจผ้าพินเนเซเจแต่ลอมุนลอมมาบาเนาะแกตากระจอดแรกคือเนาะอันล้อช่อล้อซะเลือกปลาเล็บเบื่อราดิสอลเล็บบัตรประชารัฐอับปูอัลลอฮ์ชอลอไซบาชาปลาเล็บก็เนบาก็บาเมลปลาเล็บบัตรประชารัฐโออามาซาเลนิจันก็บาก็นาติตีเนาะก็บาเมลปลาเล็บบัตรประชารัฐโอลิเนปลาเล็บนีคูชีทอเซพอโคเนาะอามาซาเลนิจั
เนบาวีเตเมเลอร์เฮนือเลบาประชารัฐอปูบาแลมือตาตือแลเหลือมือนี่มือซอดีเนเนเตเมดอเนบาคอมยูเลเนบาล่ะเนบาตโลเนบาเจคอมยูเลดิซอไปให้เห็นหล่อในเจนี่ล่ะนึกกับเมื่อชื่อสีชื่อหมอนึกกับเตเมื่อบ้านตาโอเลนาดันเนอีคันเนลุยปอนอันเตวดาลุยปออืมแกตะก็เจาะเลอนาฮูดาซุมมือซ้ำมือเจเนาะดาปูแวอ่ะแค่เล็กแค่ช่วยแฮเต้กูปือพอแบบพอดีเนาะไม่แต่ลอตตีลอตเช่บาเกเต้ก็ดอนเลจ่าแหละเลือกอัลลอตตีเนาะชั่วโมงเลือกชั่วโมงเลือกเต้และลอตตีก็ตื่นเรียนเนาะแล้วเราจะตาสมือซ้ำมือตาสวิตซ์เชื่อเราเลือกเชวาเบลล์สระตือพัวตาเนาะ

Kena đó ta sẽ vì sư dì sinh nhô. Nó mù khó đọc bù vẹp quản đồ kinh nạ tạp hồ cháp gà tê vẹn đà. Chị là hẹn nữ khả nê, hẹn nữ lọt tích lã lọa mê xu nhà ba kinh nữ đi ạ. Hoa y khá, chả sắp hình nọ chả tê gư đọc bù vẹ. Nó mù gà phát tì phù phí nữ nịp gà nọ khu chi đi so với tê gư nà nè nọ. Bắt đồ bọc gà hê lọ tạm mà chơ hê lọ nứt lộ nè chê. Lùi bò tê khả nê, hẹn nữ lọt tích lã lọ. Nó tên là y lo bài cái hình lo nè à mấy hồi đó lúc khi đi lên đi lo chứ cứ hẹn bom bà cứ đập về à nó còn nè à cái tạp phi tạm má lỡ à cái hình lo với đạt tên là tập bỏ tên là tập bỏ tên là tập bỏ tạm bà lỡ lùi là nè cha thọ lỗ mà hà lili lỡ đường mina nà khôm mà hà nè mina nà mê xả phước sạp hà đến mít thuần nè bà cha bắt đầu áp gà tức cứ cứ à mà sao lấy điều à tê đá sắc cái hình lo này bà cha à khứt lộ khứt chế cứ thể cái to sát được khứ đi bà cái này bà đây cứ thể cái to lộ chế khứ ta đờ ให้เห็นหลอกเลยนะที่ซอสติบล็อกข้อจากนี่เนาะคอมโยจ้าถอดเริ่มมีนาให้ติละจอกแค่แบบแค่ถอดลุยลาหมดลุยลาเดิมก็เห็นหลอกเลยนะติบล็อกข้อประลอตโต้บาลุยปอเนาะติลาเนี่ยหรอก็เติร์ฟีเนี่ยเนาะนั่นเกิดและสั่วเมื่อชิสิชิมอนเนค่ะโอ้ด่าเวลินนะเนาะไม่เมลเลอร์อาเวลาร์อูปากอเลอร์ปลาเลือดสั่วเมื่อเลอร์ปากอคนละครึ่ง plus เนาะอีกคันเนี่ยที่ซอสเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังคอมโยเลอร์ปลาเลอร์ส่วนเมื่อโทรศัพท์อันเนี้ยมูเน่ดิสอลเลอร์ปัดดูว่าปลาฮิลอนั่นหลุดในเจตลาดเมอร์ลาดเมอร์คันเน่แค่นี้เนี่ยไปถอดคิลาลีเนาะเลือดเจแฮนด์หรือลาดเมอร์ลีเนี่ยไม่กว่าเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังอาปูเนี่ยเนาะเดี๋ยวเลยส่วนเมื่อเซเนาะอันเนี้ยคันเน่ปะเหตุเชื่อก็ต่อแต่ลาอัตต์ปูก็บ้าเมื่อตาติเลือดเหลือหมดตาเมอร์คันเน่เนาะนี่ก็จากก็แบบที่ถอดในเจตาบาร์เลือดชีเปอร์เซนต์ปัดดูว่าปลามาเจอนาคือชีเปอร์เซนต์นะนึกก็แบบส่วนเมื่อและเลอแอปพลิเคชันเป๋าตังเลอจีวอลเล็ตอะปูนะดีนาโคเนเดอร์อีคาปัสสิญญาเกกเตอร์นะประพอดีพอสานตาเมื่อเวดาราดิซอลเลอร์ประเริ่มมันหลุมมันแล้วตาโอเลคุลเวปวนตาดาสิญญาเวดาเกไม่เมเลอมุคอร์คาร์อะเกเลเจเลเจซิโซโดแลนด์เลนบันเชียปูอาอาโอเวดาดิซอลอัดคาเจมอขอโคดาเลบัตรประชารัฐอปุนตันนี่ตลาดเมื่อตลาดเมื่อคาร์คาเจรอดับปูแวมุกาพัตติผู้พี่อันเนมูเนบัตรประชารัฐอปูแฮนหรืออาร์ดอตลาดเมื่อตลาดเมื่อคาเนอันนี้คาร์คาเจรอต้องบากคาหลอซาได้จะเตะขึ้นนำมุขอคาเนบะเนาะแต่คาเจรอไม่เมื่อเลบัตรประชารัฐอปูนี่เนี่ยสั่วเมื่อและแฮนหรือตลาดเมื่อตลาดเมื่อบาสั่วเมื่อตาติแล้วเลยตลาดใหญ่ยะต่อปูเนี่ยหรอเจได้แฮนหรือลิกะเนาะช่วงหมดเลยแฮนหรือลิมุกาพัตติผู้พี่เลือเมื่อบัตรประชาชนนี่เนี่ยปลาเลือเมื่อบัตรประชาชนที่ซอลเลให้หนึ่งเมื่อเมื่อมูเน่เต็มเมื่อปลาเลือก็บันหนีปลาถอดคือชีเต็มเมื่อวะเนกอกามอปลาเลือบัตรประชาชนโอนี่เนาะมาจากเลือมุขคอจะเตะกันนะครับบัตรเมื่อปลาเลือหนีปลาถอดคือชีอันก็เน่แต่มาเจอเนาะเราตัวบาดเจ็บลุยปออ่ะแค่เล็กแค่ช่วยโอ้เวลาดีเนี่ยปลาคิดดูกันหนาปอนเลือเปลือดโอ้เจ๊เนาะจะก็เทกับต่อผาดีตาสักวีถ้าเผื่อดีดิซอลเลสระคือพอตาเตเวดาเลือโจเกนอกเลยเนาะเดี๋ยวพวกกันเล็กกันนะสกอตาตืออากเตอร์เขาแค่ก็ได้ชื่อก็แท็กต่อผ่านเล็บปอนเล็บเลยเนาะดิสโซลิดอปูแวร์เคกันหนาเนาะ

0: Arga, asi yo balik ke ni, balik tu mula saya kata dah, dengan kata nak grow, balik ke ni nak grow health, kata health mula saya kata, atal lah saya si, kulem ini lah saya kau ni ni buat grow, siapa kita muka, tahu ni ni ambil kata kulit lah saya si ni.
1: Kau tahu tak sih kau ni nak grow.
0: เรียนนี้นักต่อจะ
1: อักหัวหาในมาใส่แหลบประเดี๋ยวภาษาฮอตั้มหมดสิ
0: ว่ามามาเต็มเม็ดลิ้นในกลุ่มเหยียบลิ้นนอดอกกาไหลลาบเลยอักโคดาเท่าไหร่ใน
1: มาซึ่งเนี่ยมีเรื่องนักร้อง
0: เอออันนี้อาไม้ชูเลยปัสสิจัวปลื้จัวจะเนาะอาแก้ปลื้จัวเนี่ยเขาขออะไรไว้นี่ก็อาจจะเนี่ยอาไว้ประเดี๋ยวเล่นตุบัวแต่ก็เล่นมีบัวเลยดิอาไว้ก็เตะสายสัมมีสัมมีบุเรียบเรียอะไรก็แต่สัมไซซ่าคอมมิวนิสต์เลยแต่อันหล่อพี่ป้าฮู้หล่อป้าชาวขนาดหล่อแต่เฮลลี่นะจีเฮลล์เฮลลี่นะเลิฟอาสักคู่ป้าเล็กคนนี้เฮ้เฮ้เฮ้ตื้อละเดือดเลยอาโอสักคู่ป้าฮู้เพื่อนนี่เลยแล้วแต่ในวีมแล้วใจขอกี้เกเลยแล้วแต่เลิฟป้าเล็กคนนี้แล้วนี่ล้ำมาแต่ละนี่เราเวลาแต่เลมิบัวเวลาแต่สันเลมิบูเวลาแต่สันมันแต่ประเทศเฮลลี่เราพิจารณาเนี่ยนิมิบูจ้าฮะเวลาเที่ยวเนี่ยข้าสัมมิบูนั่นแหละตลอดที่ก้าเวลาเที่ยวได้สายเลมิโลสักคนเวลาเที่ยวสายมิลพัลโลบ้าหัวหลอนนี่นั่นแหละมีเหมือนเราค่อยเลมิโลสักคนเนี่ยชาจีนี่ก้าทันเลสุสุสักเที่ยวทันเลสุสุสัก
2: เที่ยวแล้ว
0: ก็แล้วเลมิโลสักคนเวลาที่ไม่พี่พัลโลนสุกัดเต๋ออันนั้นอะไรเลมีกว่าดัวเนี่ยมีกว่าแต่ปากตะไคร้แฮลิโอแฮคู่แต่พี่วัสดุคนนี้แฮภาษาปุระหรือไงแต่ฮะคุยอะไรวัสดุคนนี้เนี่ยคุยว่าเขียนได้สิเนี่ยวิคือคู่แต่ในวีนั่นเองแล้วสื่อแล้วดัดแล้วสื่อปัดเดือดนัดเล่นเนี่ยเรื่องลุจชวนนัดเดือดสักคู่ปัดกูเดียนัดเล่นเล่นลำมาสุยอะไรโอ้ฮิเซกินีกว่าหัวคนเล่นเล่นลำมาลำมาเราดิเราเล่นเหลือแต่เลื่อนแต่ร้อนเนี่ยแค่กับมีนี่เด้อแม้แต่ให้เหลือซะจ้าจ้าเรียกว่าที่นี่บุหุติลีเราดิเราเหลือไอ้ไอ้ที่อุ้งซะใช้เหลือยังไม่ได้ตัดประตูหลบลีซะตัดเลยตัวรู้บ้าโอ้นี่ละแต่เมื่ออุ้งซะรู้ปุ๊ดเวลาจิตเมียอันนอดได้ท่านรู้ว่าเหลือที่เพราะที่ตัวเวลามีนอนในพักเดือดเหลือหัวเขือบ้านเหลือเลยผมก็แต่ขันนี่แต่เมื่อเวลาคุยกับตัวเวลาแต่เหลือก็ไปในจัวล้อมเหลืออ๋อนี่ซีชู
2: อาจารย์เหลือจะจ
0: ้ะเหลือเวลาก็ไปเนี่ยกูคิดเลยล้อเลย
1: อ๋
0: อมาเล็กข้อประตูอันนี้กว่าให้เกียรติอันให้เกียรติเม็ดที่ก็ปอกนี่ก็มีปอกคุณดับกันเออรอตะคือลีดาร์รอมีแต่เนื้อบาสิญาเวสิญาเวอุฮิตกากะคือเวตุพุทธิที่คือเวอุสุจักขีเวอุคือเ
2: วที่เว
0: ฮักกวาระสุจักขีเนี่ยเวแต่ว่าเราสุจักชูน้ำบุกเอลอยละฮัลโหลเมติบาปีละนั่นแหละชอบไล่มึงก็เชื่อนิกเกนเนี
1: ่
0: ยเก๊กกว่าเวกับสี่ละมีเลสิกาสิเอเวตบานัน
1: เอาก็เตสุเตสานี่ตะละ
0: บาบะหลอเจมบาเปลียเจยัง
1: นะนั่นแหละเกเรตะเกยละ
0: บาอูวะ

0: Akini de la Susan, Johnny got dig a day, get the lot of in there, the lawn, et cetera. At a mehel liver,
1: I'm not a color. Jimmy didn't matter. My poch having a kiss somewhere.
0: She's a clear up, and young Sijone, and let your echo to any Makila, and we need a park call and a digger. Makila and the park call and a digger. Call it? ปากโกดบิกายมาคอกไว้ไปหาคืนน่ะสิมแม่นตาโอ้กวายดาโอ้ยากอทีนี่โอ้ยากอทีนี่คอกายคอกบัวเอ้ยล่ะสิโอ้ยากอทีนี่มีเลี้ยงเหงามาจากเคลไลตอนพอบาดแล้วเนี่ยมาเดียนเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยคอยดาอากอทีนี่โอ้ยากอทีนี่ละหาคือเสมือนนอนทานเนาะโอ้กอทีนี่โอ้ก็ให้กี่คือเสมืออักกือแหละอะไรบ้านนึง อะไรอะไรปะเตียคอยนี่อะไรอะพุทธศาสน์พระด้วยคอยลอยปัสสิจุกันเนี่ยทะเลจอบ้าๆลอยแล้วเคลียร์คนเนี่ยเคลียร์เราโอ้นี่ไปสัญญาไว้ชัดแล้วคอยอะคอยแล้วคอยแล้วคอยแล้วมันยังมาคือสิ่งของกันเลยคอยคอยลอยตักเคลียร์หัวเลยเออ
2: เออประกันมันมาฉีกขาดอะไรทุกทางนี่ไม่รู้จะทำอะไรไหมโอเคทุกทางนี่ไม่รู้เรื่องไหมให้เกมเงินละครเก๊ไปเลยเชื่อเกี้ยไปดูมีแต่เหนื่อยละทุกทางคือละครว่าไหนใช่ไหมประกันเกิดที่ไหนที่โคนละมาที่ยังเนี่ยด้านนั้นที่ไหนเกี้ยเดี๋ยวประกันที่มันจะชนอะไรสัญญาณเลือดเลี้ยงเลยที่สัญญาณไม่เลือก
0: ไปเก็บเวลาสิญญาเย็นเนี่ยสิญญาไปเทียบโอ้อาหัวกว่าเต็มว่าปกติว่าสิอาเมฆาไปชนแล้วเทียบเลยญาติกันผู้ถอนผู้เลี้ยบเจตมีอาไปปล่อยเทียบกว่าต้นหนาวเลยผู้ถอนที่ขั้นเดียวกันเนี่ยอันนี้จะอันนี้คิดก่อนละแต่ข้อคิดก็เป๊ะถึงกันนะก่อนข้อคิดก็อาเตระอาเมฆาตะข้อละเลี้ยจุ่ยว่าเต็มเนี่ยข้อเมฆาตะข้อละนี่เนี่ย ไปเว้นฮัลโหลช่วยอาคุเสมือนตาให้เกยย่อเสมือนอู้ตะคันล่อมมาแล้วคือที่ฮู้ฮู้กว่าอู้อู้โลเซกี้เลลับลินนอดอกกาแล้วแกทำมือขับให้ด้วยเนี่ยเออแต่ขวายจีเขาดิขวายแต่ทำเล่นยากาสิจะบวชลองด้วยถ้าปักมาสมุตตะกุวิชิก่อนนะใช่ตบตบเออจีเขาดิเกษียณอันนี้
3: จีจีพลอยใหญ่เลยสันนะเกิดจากข้าจะไม่อันเดิมเดิมไม่ยานเมียแต่เมียนี่ข้ามันก็เต้นนี่แล้วไม่คิดก่อนเอาไปร้อยอาชีแต่ก็จากนี้นะเป็นหล่อนี่เอาไว้ข้าเต้นอะข้าโอจีเดซีโอจีเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้แต่ให้กอดข้าดิก็มึงหาหล่อก่อนเลิศเดี๋ยวพักคนนี้จะก็เกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเกล้าเก
0: papilida zieti ayu urbula zitoi to tae korka ave ga de paddu ji de pakani ba koyan dale
1: dukote
0: khanna nade e au pile te se lega nari thia mela ka te mun moi ko kor kha ve le u ni na ko li a se ko la ave ko cha ta mo ko la sa ko la ko ta de liu kha se du tai na kwa che da bak la di hu ra de la di ku ma tu mu le ba ta thak a tham ma pu ke te tha du ne he sa khu ve ki mu ve lo che u ni na da ve a ga ni ga di sakira da che ha na hu te ni je che na hu ga de la le ta mi nya ta ne mi ga hu da te ta ne ta ko ji la bu ko cho ma ko la bin ne ba ta ga ne je si ko me ko la di ba ni ga
1: so
0: ne o ga de pa pa ji ta ko de khali ti ko pho la je pho la ne le a ve ga sakhu da ta pa ga ni ma le nya ko che ni nia ta sai ko ji ta ta mu pho la pho la ta pho la ba li cho li cho pha do ru pu de wa ta kho ta cha chu cho ha sa chu ta a ve ta de ke si chi chi chi ri ke le na na sa tho le ko sa ta chi le pho ga pho bot la na ke nu pho ga pho bot la la ta mu sa na ne se tu ne le khu ge ru ba le ti che le

Wow.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมลับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทั้งนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไป ขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
4: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
3: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
5: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
2: เขาไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ฝ่ายที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความกันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก็ปี้ไปหมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีท
6: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
7: นายอัศพลสารไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกุมผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพเข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพเป็นผู้จัดสอบภาคกอของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวชวิศาประทุมมารายงาน
1: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ
9: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคง ทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคเนี่ยนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้าวจากถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกคงไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
11: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบหรือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47-51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ 42-45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
12: นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า ไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว ก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิขสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณเทียนเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริง

พระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองพอเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์

อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิขสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่า
ท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขนาดนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้ม
ขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริสรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอดการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเตอร์ฟันแรสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสมารันยักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมารันยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมารันยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูป อันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพื้นที่นิสัยสร้างอาชีพและเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมโครงการยังอกรีฟิวเจอร์2026ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท
3: พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรปีที่2หรือยังAgri Future 2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชาวนันมาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
4: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิราวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐนายอิราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น4,970ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น4,850ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,636 ดอลลาร์ต่อคนทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงสถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ GR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบอสเนียมา2ประตูต่อ0 ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นและโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา 6:00 ปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา 10:00 เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมร่าอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตะรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามือวางอันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6 และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์คอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนี้ไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียผู้ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวี่เครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์เป็นระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2,400,000 บาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ทุนสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัทโซสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทะปาตอง่าคือญิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิอปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิอคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัดจี้ใหม่ออกข้อต่อเกือบตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจี้ใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจี้ใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Habi, obiyani, lahuya tegalele ta, ta uyo yavio okolo, la seja leo, raika obodaja, okolo ha yu lavio me. No hugaka chevi, okotoku chile, jima, koya loya okotoku oti, satani, viti yukra jai siang hem pate tai, jangwa chiang mai, e empty hu o has chikok kiro hers delay, buta len poti po, Facebook fan page.สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพริโย

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi o nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le cho pa u pa lo che ta vi o vi o ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga li le tha ta u yo ya vi o ko lo la se ja le o rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni ra hu ya ka pho che pho lo che ta เวคักเพชเลนะเตกาลีเลทอกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาชริจเวอยากาเนฮือไทมิงกออคโลแลมุยิคออยาเพวิทัปปตอเตกาลีเลกาเชซาจอซาปุตุออโปเตกาลีเลกาอาชูยอตุยอยากาทาคาเดนฮาซาดากิเซแมและยันยเวอยาแลชริซออคโลกาสเปอออนนี่กับวิโยยันนี่แหละสหปาจุไรหปาอคโลยันนี่หปาสุนี่ยันนี่แหละยูนี่เพวิโยและจะขอโทษกันยี่หินี่จะขอขอขอหาวิโยวิโยนี่ราหุยติพาวเตฮาลิลิอยาหินาริควายตาแล้วก็นาริทักกายเตฮาลิลิงาหือราหุขอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิโยนี่ราหุยติพาวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮสติไลพอตาเลกา Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลสติต่อเชวิออคโลนีแหละติแกโอกาปิดักไปแพวิยอมแล้วอย่าเพื่อหาวิออยากกายูเวลาตาวิซาตาออรอติพาไลรออยู่เวลาวิโยวิออนีราหุยาชบเป้าป้าลุเชตาวิกาติแกรายการอบุดาเจ้าคโลออกคือปุตาเลออเลมือทักขะไกติแกพอนาแลโอกาปิดักไปแพวิยอมค่ะวิววิวเนี่ยราหุยาติเผาจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละออรอซาตาติผาปิกาลาวิแลงาคือไทมิงกอคโลกูให้ตาจิแมยะนี้ตาแลฮาปาสสุนิคาไกเจมุยจอมาเฮลอแมเรียกค่ะพ่อเชพ่อลูกากูให้แลฟาตาแมเรียกวิวเนี่ยราหุยาติกาลิลิกาเฮกว่ายะนี้วิวยาวคโลกานิเวทยาทาไลพ่อกามนะวิเจงาคือราหุยาเลติผาสาตาบุตาลาเวจีให้พ่อมุยลาจ้าจีแม่เลยไล่พ่อมุยลาเลยอีกะทูเวือลูฮาลูแผะเวกาลาเชียวแม่เลยจะขอป้าเขากลัวมุยเชื่อแล้วจอเหตุแม่เลยฮับปัสสุนิคาไกเจเหตุกงาคือไทมิงก็คอลูชอป้าป้าลูเชียวิกาสติตาก็น่าลีกูให้กูฟ้าเลยสาตาติผาคาเดพอนะกูวิโยเหตุกงยันยิเวอย่าแรงคือแทมเหมียวนะติต่อพ่อกามุยจอมาจ้ารอแม่เตฮาเวียฮีทสเปอร์เซเคมุยแบหุตาวิลองาคือไทมุเหมียวนะติต่อพ่อหรือรายการเรียกจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีไฮลำพูลาปาพะเยาน่านแพร่อุตรดิตจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพอกขะไกยานิเวียวเย่าคโลเลมุยจอมาลอฮีสเปอร์เซเจงาคือแทมเหมียวนาติต่อพ่อกอเปิดตาเลภาคอีสานพอกะฮีสเปอร์เซเจแม่มุยจอมาจาลอเปื้อเลไทมิงกอก็จะติต่อขอสเปอร์เซเจเลคาเตเลไทมิงกือมุนิต่อพ่อสุดสเปอร์เซและไทมิงก็ฮอตติต่อพ่อขอเชเปอร์เซตาเลฮีเชเปอร์เซคาไกและกุฏิพ่อกาลิสสุดเชเปอร์เซเคมุยเบฮุตาวิเจลินิเวติยาธาลิยานิเวียวยาวโคโลชอบเป้าปาโลเต้พ่อลิลิกามุยจอมาวิทากามอวิโยเลขกอวิโยเนละหุยติภัททกาเชดิจเวียวยาแลลิเอลกะฮะเก้าจาจากะใจเวกาสติตะแมลิยากอติตุเวกามุยลาจาลกอกันยิเวแม่เลี้ยวลอกว่ายิเวติยาทางคือจาวะจิ้มใหม่ออกคอลูกาเลี้ยนัวแม่แม่กุลาเลี้ยแม่แม่กุวิโยลานุกัติเขา

lu u ja vi cho vi ko ma le kha te le nu ka ka vi cho to la ma ga le ya so li mu mi ka te pa cha na ti te pa tho ka so je lu le pa ka vi te pa to ba le ya ko po ga tu o po na le te ba kai pu vi yo ya kha ka ni ve ti ya tha ko tu ja le su je lu u u vi cho vi ko ma le me me ko vi cho su je lu u vi o ti me lu ka te kha go ka go ja nga te po kai jo le kha ko je ti je mu yi ko ya phe vi tha pa to mi pa vi ma ko le su je pa ti vi chri pha ka ga ni ga fa vi yo le o bu da vi o cho ma su le ya kha ka te khe le su je lu pa ti vi tha pa to pa vi yo我哩这个啊，不知道哩。妹妹，我为一个女个，我可能是走路把把家啦嘞，哩把爸啦嘞，我好一个，加一个可能加个地壳哩，路易斯维加普维杰，但个嘞，我不要你拉胡亚的帕塔啊，萨蒂比拉维哩一个哈卡地图维奥可能啊，我去地个哩哩个，一个好一个那卡的印度布杜奥布。นั่นเลยสัตว์ตาจะได้พักกันอยู่เวลาแล้วจะเกะสุรากาลาวิโยแม่ก็จะเลยกันเลยอวิยาเนี่ยละหุยติเผาชิกูมาโกเลยหมอกถอไฟฟ้าแอร์ติผาและเลยชิกูมาโกหมอกถอไฟฟ้าแอร์ติผาชออยากก็ลวกอะโตลามาเพจิแม่เลยชิกูไฟฟ้าแอร์ติผาชออยากก็ลวกอะโตลาวิโลโกก็ดูจอวิเจชราปะโตเลยชิกูไฟฟ้าติผาอยากก็ลวกอะโตลาวิโลโกมีวิโอเลี้ยวข้ากดจราจรพ่อข้อพิจอวิเจเมื่อวิโอพูเลยตีมือบักขะแกเมื่อกูรอแม่ขะเดนาเลยหมอทอไฟฟ้าแอร์เลยขะเตเลยชิกูไฟฟ้าติผาอยากก็ลวกตากะโตเออยากข้ากะจือข้าคอลอคอลอตุกุเย่แผ่วเจก็อยากก็ลวกมากะกะโตละจีแม่ปุราวิโอเย่าคอลอลีไล่ปอกหมอจอวิโยชิกูไฟฟ้ามาโกเล่หมอทอสักแกแอไฟฟ้าแอติพาอยากก็ลูกอะตุเชเวเลชเลก็ตุจอเจเลขี้จานาเลอุปติเหติพาเพลาเวแล้วก็ย่อมาเกเลมาเกจาเวทปะโตเลชุติบาลาเวโยเลชระปะโตชิกูไฟฟ้าเลหมอทอแอไฟฟ้าติพาชออยากก็ลูกอะโตลามาเพเจเลคะคอลอคอลอากาจเจกะเพวิจิแมแต่ก็เลเลอวิยานีลาหุยติพาชาอลอสัตตาติภักกะอยู่เวลาแหละจะเคสลาวิโยเลมาสแลกะตอลาวิโกมาเพนะเลียวเลียวคักกุดไม้ออคอลบุกะละกงะฮือกะสิวิแมเลียกะกวอจะได้คือวิอยาคอลอเลียวคักกุดไม้จอวิทัปปะตอนะเลียมอทอไฟฟ้าแอเลียวชิกุไฟฟ้าแอติภัยะกอลุมากะกะตุเจแต่กอแลงะฮือลาหุยะติภัททะโทลาวิโยก็จะเลกะเลียเมฮอซอพอเวเลจะได้รอเลนูออเมฮอซอตัมโบปังหมูกอเวติตอพอเจก็มาอ้าลูชูยากาลีอมบึสตียาวิจก็มาตีคอซาจาลาวิจิออเสพกะมากะจาจิยอติคอลาวิไลปอกกเปียวกะมานาลีคะเตเลตานูเพจวิจิยูกาวิจิคะกออมบึสกาลีมอทอแค่คอชมามาซักกะเวียเปตีหลักฐานโกโลนาเลยมาเฮกกามาเผออยู่กาวิเจเลียวเวียเนลาหุยาติพาโอชูมออากาจอิชมาชินอวิติพากาชูอาขอมาปิลากโนคือซาจามาเพเลยชอบข้อสอบวิแม่มอข้อวิข้อพี่ออกคอลูลูเอวิโยอยากก็ติพาพาลอกว่ากาเจอเลยชูจักแค่ยูจ่าจ่ามอมาจ่าวิเล่ดอกก็เลยชูมอตาจ่าเพื่อใจแม่โอวิชูชอบข้อสอบเพวิแม่เลยเขาก็ชูมือลาเลยพูมือเสะมากรู้เสะกาเลยชูอากาเจอชูอ๋อเสพจ่าวิลอกก็เนี่ยคืออากอกาลอเฮวิจ่ากาวิลอกก็ลอเลยลอโลลอกกาตุโยก็วิถ้าปะตอเลยกาลอเวเลยมาลอยติเลยอยู่จ่าซาจ่าวิลอกก็ชอบข้อสอบวิแม่เลยเขาก็งาคือติยาลิลิกาน่าเลียวเลียวขากดไม่เอาฮอลูกาเชวิโกกาวินาเลียชูโมจักกาโกหล่อจาวิเลอาจจะด่าลิช็อกคอโอเมกาวิชอลิโอเมกามาด่าลิจะติยาวมากาจ้าเลียหล่อจาวิเจก็กว่าจะน่าสาเหลิอยากขัดช็อกคอเจก็กว่าช้าน่าสาเลียช็อกคอโอเมมาด่าแม่เลียเขาก็งาคือลาหุยติพัทโกะจะเขตาเตเลียชัวกาจีชิมาชินอวิกามาโกเลียจะฮอมามาโกเลียมากาลิชูโมเสพจวกโกเนี่ยคือจักกาวิลโกอักขคาเดลโลอักขมาโลเลยูจาวิลโกช็อกโคเปวิโยแต่ก็แลฮอวิออนเนลาหุยติพัททาอโลสัตตาติพายูเวลาแลจะเกสิลากาลาวิโยแมฮาวิออวิออนเนลาหุยติพาโอโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เวเลออโคโลกาอโลติฮาปาโอคโลเลปลาวิขอปาวิออยาโคโลอาลุงอหุมมียาพุยาลาวินะเลฟุจอลาวินะอ้อมือเซเซญมือลาเค
gavi chim mio kholo fu jola wi na

0: ได้แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอจอจอคโลกาเลมาเยวิติผักกว่ามาเยวิเจเลติผักกว่ามาเยปูเวเลมาเยปูเวงาก็แย่หรอกก็มาเลยติผักเราก็แย่มาปูวิเจติผักก็ก็วิโออัดเปอร์เซกือตูมาจอเลเจอะโลหักกาตูจอเวเลยยังก็ติผักเราก็พูกือติมาปื้อแหละเจ๋อเลยไอ้ป๋าตาขอกะกูเย่ไปแม่เลยมีชาวผู้กูปีเอจีวอลเล็ตกูเวติมากะดาวโหลแลกะจดซะเวเลยไอ้ป๋าตาขอโลเวมาจอลกูฟบะกึๆมาจอแม่เรียกให้กูเนาะอาจุยารัฐบาลติหาปาเวียติหิบะกึละเวกะเนาะอยู่เย่มากันเลยแกกูญีเวติยะทาผู้เลือกวิเจผู้กะลืมมาจาลอแม่เวียเนี่ยละหุยะติพอไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอจอจอขอโลผู้เลือกเวคะให้มามาจอเลยกูเตฮีนีฮาไม่ใช่ล็อกเข้าไปแม่เลยเตฮีนี่ชื่อนี่ล่ะเคลือวิเจเตฮีนี่ชื่อนี่ล่ะเคลือวิเจเตฮีล่ะพัดเลือวิโกโลนะอะโหลกันน้ำแม่มาจาวิเชเลว่าหาจักก็มาจะเข้ากันมากาจอลเลยนะโอลากันมากาทอจอลเลยโอลาตะกูเลี้ยวเส้นเจกันมากาทอได้เลยเจ้าหน้าบ้านเลยงามัวก็ไปชุมโมโต้กับทอจอลเลยงามัวมากาทอแน่เลยแค่ขอนิเวศยาท่าเลยลืมมาล็อกจิแม่เลยเตฮีล่ะพัดเคลือหลอเจเลยมาเยเวียปุถุติฮับะฟุโมติฮับะฟุโลกนี่คือป้าอัศบัยกะโตเวเฮกว่าขัศบะป้าโลกเรียจุยารัฐบาลโตลาเวยักษ์กะเลชอยะชอติกาเลติกาเลกับฟุกับเพชเวติกาเลติกาวิโอกามาชุดะติผาโลกจอมาเวติผาโลกมาจอเวเลชอยะกะละโตเปเลติป้ายเจติแน่ละนอชอคัสเซมาฮิลินยานิเลละนอคัสเซมาฮิแม่เลโอเวคัสชูเลชอยากะเลจอวีกาวีโอกาโอซาติพามาชูดาเลเคโกฮอกาจาปะโกกาจาจาเลติพาโกตินิกาติกาโอมือโอเซกาวีกาจอวีติพาโลโกติฮาปากาติกาติมือกาวีกาจอวีเลมาชูดานาเลเคโกมาชูดาวีโอโคโลนิเลโอกาอีกูตาเพปีเลยาข้างาฮือนิมาโอกาจอเลคาเดจุจาเลติจาเลยยานิมากาจากาติยิกาจาลาเปื่อลาหูชมคอกเวเพซาปอสากาอกือมาโนเจโอเวคาชูเลฮาวิโกวิกาอกือมาโนเจเลเคกงาฮือลาหูยาติกาลิเลชาลินิมาโอกาจอเลคาเดติจาติดอปึตุอปูนาเลตอคอจะติภากาเยเลโอกาปิลาวิแมฮาเวอเวียวนีลาหูยาติพาวงาคือไทมิงโกอคโลกางาคือลาหูยาขอคนหลอกคู่พ่อรู้เชตาเวไลกาไลตีหลอกว่าไทยมีกว่าคนรู้เชลามอเจ้าและไทยวิบะมากะเหวิกะจอมาวิโยและติพาหลอกคู่เล่ไทยมีกว่าคนรู้หลุลาเลเชลาเกเหวิกะจอวิโยเอกว่าจะวิอลอกะเรียกคาเดนาแม่เรียกอ่ะคือราหุยะติพาอบูจอจาวิเรียกอ่ะคือไทยมีกว่าคนรู้เซเชเปตูอโปนาเลสัญชาปีวิอลอติพาคาเดนาแม่นางสาวรัชดาธนาดีเรศย่อแหลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแพวิโยยอกโกเวคณะรัฐมนตรีจีดะเลอโดจอแลจีชิตาวิคาสึงาคือไทมิงกอโคโลบะติปิวิอรอทะจาดาวิชริพาแลออยากอจึไกตุโยเจเต้ขอเคออยากอจึตุโยจิแม่เคเตและเต้ปล่อยเจติจึวิจิแม่เรียกชติปล่อยเจติจึวิจิเฮกอปุราตถาบะติวิอรอเรียกสัจฉะหลอวิอรอไทมิงกอโคโลเชเพตุบาติพาติวิโอคโลออยากก่อนจะไปตาวิแลเนี่ยขอเป้านี้ให้งาหาสุดจะขอเซชนิขอฮาปาจูฮาปาทักไงออยากอดเจตาวิเจไม่ลอกปุระตาทาคณะรัฐมนตรีครมอคโลจีดะเลอจีชิตาวิคัสลอกวอนิชกอนิติชฮาปานิฮิงาฮาขอชกอขอคโลวิแลงาฮือไทมิกอคโลบาติปีวิพออะขอปีลากิตาวิแลปูวิโยยาคาทกาชอกามาจาแลกาติปากามามาวิทปาโตเลเมื่อฮะติปีมาปือและกาวิกามาจาวิทปาต่อจะได้คือเรียอาจุยารัฐบาลคณะรัฐมนตรียุคือกอดีดาเลจิชิวิโอคโลออยาเตขอเคกอดจลาตุโยเจเรียกให้กว่าเนขอเป้าเซชนี้ขอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮัสชะขอคาไกออยาจึกเกตาวิจิแม่เรียกให้กว่างาฮือราหุยาถ้ามีกอคโลพอหลุลาเลเชลาโมเจาเวนิฮิงาฮาออชนิขอ ถ้าเรียสามรัววิออกคอนโดเชตาวิชอติพาเรียไทยวิบะพุ่ยวิมากากะเรียบาตังดาวถาวรก็เวน่าเรียงคือไทยมิงกอคอนโดเซเชเปแผ่ตูวิบัติภาติลาวิโยเรียกให้คนชเวลาอาเพื่อแกลกาจาจ้าดายวิโนฮือคาติอาเพื่อเช็กโอเวอาเพื่อคอโลกาจาจ้าดายวิโยแค่คนโนฮือทะเบียนสำรวจกาจอวิเรียกทะเบียนสำรวจจอวิแล้วก็บาทเรียกบาทชะกาลิกาหน้าเมลัยยาจอวิก็มาเรียกให้ก่อโนฮือเวทะเบียนประวัติภาเรียกทะเบียนสำรวจกู้ติภาอยู่แล้วอาเพื่อคอโลกาจาจ้าดายวิโยแค่ก่อยาติขอก่อนจะวิจิเมอยามาปือเฮเรียกปือลาทาไล่กันเราก็ปูอย่ามาจู่รอกูแลลิขี้เชวินะอยากให้ชุดเครืออาจุยารัฐบาลบัติวิพ่ออย่ากดเจอกันลาวิจิแม่ลีเน่ขอเปล่ายี่หิงาฮัสจะขอเสชุนิขอฮับปากาไงอย่าเจอแต่ตาวิจิแม่เหตุกงาคือราหุยาลีถ้ามีกว่าคนรู้เชื่อเราโมเจ้าเวลีทะเบียนประวัติลีคาเดจอตาวิจัยวิชติพาลียี่หิงาฮาอชุนิขอวุสรุลาวิชติพานะลีชติพาอปูจิแม่ลีเหตุกว่าอันนี้อย่างนี้พอรู้ละเลยบะจติละก็กว่าทะเบียนสำรวจมาจอละท้ามาจอเรียกให้คนจะได้พอติมากันนะเรียกให้แต่แล้วจะได้พอสัญชาติปีวิกาเรียกแรงงานต่างด้าวเรียกรู้ละเลยก็กระจายละเชียววิชติพะปีวิมาหิเจอยากข้างาคือให้มีกอคนรถเชล่ามอเจ้าและบะมากาเฮเวเรียกทะเบียนสำรวจจอวิติพะถ้าเจติติปีวิเจเรียกชะกาง่าคืออาจุยารัฐบาลีบะติปีวิพ่ออ๋อรอซาตาปีกาลาตาวิติปอกอยู่เวลาแล้วนี่คือราหุยาติพัฒชลากาลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งหาติปอทกาชลากาลาตุเวอรอสาตาติพาจะให้ไม่เจดีโยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาโอบูจาแม่ติกาลิเลสเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปีโอบูจา
1: ชัวบอยาอยู่มาเนียชาดาลานุเนติกอคือเจอคือลออีคักคือเจอคือดอดอเอลาเจอลาลออีคักลาเจอลาดอดอเอเจอลออีคักเจอดอดอเอยาดีเอลอปาวินากาเชคเอเนียชะลาโกยาลาอาชีฟุจูปาโกตาเวทอยานิโกกาลาปุลอยังนุมาพเวลาเลอพยาธาตุงาหุเปชาตุเลอุชาธาจาเวโยชิกกอกุชาเลจิติกาเจติโยอุพยาดอปาติกุดอนโลกันโลออกเกจโอเกจเลลาออกโทปิอตุทกปิลาโยชิบโอนุมากอกาลาเปโลยาอาชิทากาฟุจุปาโกตา

0: Тепо нага сукелен. Адеша.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
7: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับที่ทำกินของราษฎรว่าผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วได้ยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
2: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้คาดตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
9: นายพัฒนาพรองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัด101โดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วม งานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเงเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขวัญตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนหัวโจโจเอเงยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวยอจอนาลูเนื้อเกลเนยโยเยบอชอนเนมางามาอาเขาโชเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นักโกลาสกาเลลังเอจูชอบาอพิวชาบาอคอยบัตอนซูเมอร์อเกอร์มาคานักโกลาสกาเลลังเอจูชอบาอพิวซาอคอยยาเมเอโคนักโกลาสกาเนบิมโดลาเอนักโกมายาปิอานักโกนาเอกาซาเดโบซาเอกาชอบาลูอามูฮเดเนนีโคลาฮูกักโกยาดาดาเมฮกาดาดานยาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำย่องาซุ้มหีเยงาซุ้มงางายกว่านาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเอายิ่งเยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเลียวแน่แงชนยังง่ายิ่งเยวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายิ่งเยวมาเจอกันยา
4: ว่าจะใช่โอ้โบดาจ้า
5: โอ้โบชอปเปอร์
4: เหมือนสุนค่ะ
5: ป๊อกว่า
4: น้อชง
5: โอ้ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

老爷牛都吃个饱，吃几红酒，个三面子老爷牛都太婆那不谈那个呢，去听在只卡了个爷爷，我都他妈爷爷有那路老黑牛几个呢，俺们的高楼不要他铺腾住了没爷牛，那个呢爷爷嘞没有干的呢，也叫他没爷牛啊爷爷个呢没有干那个呢。那里呀，羊蹄羊嘞，这个路也叫大阿罗爷牛，爷牛过呢，家家去呢，家爹呢，叫婆罗牛几过呢，还跟那大南阿妈呢，苗木度嘞，家家家大呢嘛爷牛，阿妈呢苗木度哪过呢，是他呢，为他有个在线，还不特太叫我切买，什么阿不差三盘，第三公不差三盘，爷牛那过呢，是我托切买了阿爷牛，那爷牛那伢婆那过呢。不过么，可了过空啊！老爷牛 ，AM 提炮油也是切过几罗好了啊！爷牛，那飞木炮那过年说我掏钱买提炮油也是切过几罗好了啊！爷牛，和那过年，我们呢苗堵了那个炮个炮呢，那还伢二了老爷牛，跟那大拿的嘛二看呢，来拍单的嘛爷牛的嘛看呢，那呢那过年牛个了啊！爷牛，是小巴拉老爷牛，莫提火，太炮那过年玩炮了还是不？ดีและอย่างงานในอันนั้นนะคนนี้หนีลอยเย็นอยู่กรกฎาคมหนีพังอายากูเชื่อว่าลอยเย็นอยู่เหตุคนนี้ที่มาขานเนาะมันเงี้ยนี่แหละอยู่จนเอายังมีเอาอยู่โซนเอากูรู้ใจในแม่เย็นอยู่ยุติคนนี้จะกายจีคนนี้อุ้มยาจีเลยผมทำมาเย็นอยู่ก็มันเกิดไม่ได้โดยเฉพาะบุ้มเลยบินหามาเย็นอยู่โดยเฉพาะบุ้มนะคนนี้คุตาในช้างทางอายเย็นอยู่รักเธอเพื่อสนิทเลยอยู่ห้าช่องหมดเลยทายาเลยช้างทางเราที่โคโรนาดามาเย็นอยู่

0: จะรีบไปไหนหรอ
1: ไม้สวยดีนะจะเอาไปให้ใครหร
2: ลอยเนี่ยดชาบิมจือกูตานะจังทางอายเนี่ยลาเธอเพื่อนสนิทเยยาชมเป็นหมอเลทางอลอยอยู่ชูทางนั้นหมอเลทากูรู้มันโลนะก่อนนี่ดชาแต่งอลอยดชาแต่มันโลนะมาเปลี่ยนเลยเนี่ยลอยอยู่หาชนะอยู่หาโชเลยกูรู้ยาชมลอยเนี่ยลอยเนี่ยก็เนี่ยตานะจะกาจีเลยหุ่มทากาเลยพายดันเนี่ยมาเนี่ยจะกาจีเลยหุ่มทาอุ้มยานี่มาตัวก่อนนี่อุ้ยเย่ผู้หลักก็คอยจุ่มยาดันเองอาเบเบนอลอยเนี่ยผู้ป้าจีฮามือผู้หลักจีเช็คของผู้หลักจีลอยเนี่ยและยูผู้หลักปลาดินสไลด์ไม่ฉาผู้หลักคุรุบยาบยาเล่เรายังอยู่ก็จบกึ่งเล่ทงปลาทงสายยิ่งในเชื้อของเชื้อเสร็จเลยทุกจิ๋วไม่ในทงปลาทงสายยิ่งอะไรเนี่ยตัวคนนี้หน่วยงานกึ่งเล่เนี่ยคุรุฮอลเล่งอะไรอย่างอยู่แล้วก็จบผู้หลักคนนี้จะมือแล้วอย่างอยู่ทุกที่เนี่ยฮัลโหลถึงก็คนนี้ยากง่ายเนี่ยแล้วต้นตาไม่เนี่ยแล้วไม่เบียร์เลยก็คนนี้ไม่ใช่เบียร์เลยก็คนนี้ยากูแล้วมันก็ยากงั้นต้นตาหน้าเราเห็นยุ่งจีฮับพ่อเออุ้มย่านง่ายเนี่ยกันน่ะเราไม่ใส่พ่อคนนี้จู่คนนี้ดังเล่ดังเล่ถึงกันน่ะคนนี้ดังเล่ทางอะไรยุ่งสุดาผู้หลังเออตัวไม่เนี่ยอุ้มย่าผู้หลังเออยุ่งอ่ะยี่ยี่ยามีอะไรยุ่งเลยยุ่งโกโก้เลยทางอะไรเนี่ยยุ่งขาน่ะเฮียหน้าเราเห็นยุ่งอ่ะมึงไอจู่ผู้หลังยุ่งไงอุ้มยานี่ลบบาดเพจอยู่นะคนนี้และที่เหตุคนนี้ดังนั้นยานี่ก็ไปเจอละที่คนนี้คู่ตัวลอยอยู่จีฮันจีตัวเพจตัวเบลล่าท่านเนี่ยมันหนูขาลอยอยู่น้ำท่วมแล้วก็อะไรยังไงอย่างเงี้ยจีพออยู่ข้างไงไอ้สันนี้ใจยังไงลอยอยู่จีฮันมือตัวที่เบลนี่คุโรจนาเมืองงามอาจีตุลุทุบสาบสาจมาห้องไงคุโรจนาเงาลอยอยู่อาชนเนี่ยบ่พอปั้นปั้นนั่งกันทุนเนี่ยทุนเนี่ยอันที่มาบ่เรือให้เราสบายแล้วงั้นเราอย่างเงี้ยติดติดแล้วจีเนี่ยทอดดูแลงั้นมาจีตัวท่วมงั้นเราอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยฮงกงเอ็นทันท้าอย่างเอ็นเนี่ยแม่เลยอุ้มโยธาตัวเราอย่างเงี้ยยังกูโก้เลยทางอ่ะอย่างเงี้ยหนูร่างเงี้ยอาจีคนนี้อาอีจีน่าคนนี้แล้วยูมาพักกันยังไงเนี่ยจีน่าเราอย่างเงี้ยก็จุดเนี่ยดังเลยนะยูยอมเนี่ยเนาะสีเต๋อถึงมีเนี่ยเชื้อโรคอะไรที่มาอันนั้นเลยชิมาแล้วคนนี้มาเกินยาบุหรี่ทุ่มเนี่ยอันนั้นกาคนนี้คือข้าพี่ข้าอันนั้นดูมือท้าคนนี้ลอยอย่างเดียวทุ่มเนี่ยอยู่หาจิ้วอย่าบีเจแม่เนี่ยอันนั้นกาคนนี้อันนั้นหมอเล่คนนี้ลอยอย่างเดียวหุ่มน้าอุ้ยเจแม่อุจิจิพูดละจีน่าคุยคุยอยู่หาคุยอยู่หาอุลินเนี่ยคุยอย่าจ่อเลยไงอย่างเงี้ยอุ้ยพูดละเยลน่าอุ้มยันนี่ยังไงจ้าลูกคือพูดละนายสันยาสังลดเดอับผิวก็ผิวละเลยลอยอย่างเงี้ยถึงมีเนื้อบุคาพูดละเลมทานเนี่ยเพียพูดละเลมทานเนี่ยที่ปนน่ะอีกคำพูดละเยออย่าพลูพลาพูดละตัวอย่าเยอทางไงอย่างเงี้ยจะทำดูไงที่ปนน่ะเดออาเนี่ยอยู่กับอะไรไงเธออย่าพลาจานาอยู่ก็คงมาอภิมบีพัดดูแลเราอย่างยาพาราติสิจ้าคนนี้ยดีมือง่ายอย่างนี้พาและพาราเชื่อก็มาพารานี่เราอย่างยูคือคนนี้ยาพาราอยู่ฮะยุ่งก็รู้จะทานาก็ยมือเรื่องอะไรอย่างนี้ยาพาราผู้ละจิ้วมาลงหน้าคนนี้ยาพาราเต็มเงือติปวนาละทางเงี้ยจ้าและไม่น่าละนั่งเงี้ยจ้าไปโต้ในทางลงเงี้ยจ้ายาล้างแผลผู้ละตรู้เอ้ยยาปิยาอย่างนี้ไปตัดดินผู้ละที่มาคุรุเฮ้ยแม่นาเกลเลยล่ะเสียวไอ้ยาอยู่ที่ชอบบ้านยาโลหิตจีตัวนี้ที่เดินนัดดิมาดันตาจีอยู่มือจีจ้าหาพระยาแม่นาดิมาจีจ้าหาหน้าป่าผู้หลาลอยอยู่แล้วหูเป๋อหูเล่นเนี่ยคุณลูกอีหลังเนี่ยชิบูน่าก่อนเนี่ยเฮียก่อนอยู่มือแม่เนี่ยอาจจะพูดละสิพูดละแล้วน่าถ่ายป่ะเธอหูนู้นเจเนี่ยเธอเดลน่าก่อนนี่อยู่ดีมือแม่นาอย่างนี้ตัวก่อนนี่แล้วเดี๋ยวฮู้ก็ฮู้ก็ที่เดินน่ะถ่ายป่าวมาปุ่มยันในยามีฮู้ไงจ้าที่มาเจ็บตาดีคนยายุ่มละแม่ยายเนี่ยฮู้คนนี้ยากคนนี้ยมือแม่ยายนิวก็ในตานาก็ไปเลยมุทากาเลยไปดันในมายายนิวกับน้าคนนี้บาสวัสดิการเห็นละก็คงอายเนี่ยบาลาสีก็คงสีสีบาลาลอยยายนิวฮู้น้าคนนี้สุดาก็เจ๊กันนั่นเลยอ่างาเลยดันในมายายนิวก็ไปเลยอ่ะหุ่นน้าคนนั้นตีในเลยอ่ะหุ่นน้าคนนี้อาทิมาหูจิลอยอย่างนี้สวัสดีค่ะเฮล่าตัวที่พับบาลีอ่ะเมลโลฮือน่าก่อนเลยอ่ะจื้อจื้องาเดี๋ยวเลยอ่ะจื้อเนี่ยหลายเช่นก่อนนี้ยาพายงาลอยอย่างนี้จีจีงาเลยคุณลูกที่พับบาฮือลอยอย่างนี้เวลาที่สิ่งเหล่านั้น พันยามเฮจิลอยันยูหูบาดกุมเนกอนิพันยามวัติเชสุมหอเชงาเกเนดกุมอนาโลฮูโกกอนิบาสวัติกาเฮลาฮูเดลอยันยูอือยาบาบินเนเมโลจีชอมอเดนเดชอมอกูเชเนลาตาพอเจลาเดนเดนาสบาสวัติกาเฮลาจาเดนาอือยาบาเลบิอันเนงายันยากาบิอันนาคอนิฮนารัฐบาลเนชอบาพิเศษงาลอยันยูหูบาเนมาลอนาบาเนชอบางาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมลอยันยูอือสีบาลานเนสีสีบาลานกนิสกุมทีบาลาติสิทิยาทิยาบินเนลอยันยูฮนาคอนิอือยาบาเลบิอันเนฮือสีอุอันเนงายันยาฮนาคอนิอันนั้นเชสุมเนเชงาลอชอมงาลากตยามงาเดชอมงาลาฮึมนาลอยันยูบาสวัสดิกาเฮลาเลจังทาดลอนากูปาบาสวัสดิกาเฮลาเลมาจังทาดนาชอมเดจาดนาลอยันยูฮึดนามาดอลอนเนลอดนาคนเนี่ยอามียายเลยมียเลยนาชอมงาเนบาสวัสดิกาเฮลาเดฮึมนาคนพิเศษเลยลอยันยูพิเศษเลยอือสิสกุมเนติปุเตดอองายันยาอันนาคนเชสุมเนเชงาเกลอยันยูอามียดูนิ่งดูเพชรมองยิ่งสงสารจุน่าน้องเลี้ยงงาลูกเลี้ยงงาลูกพายมาบังอาเบื่อติดเดินเองงาลูกเฮ้ยที่ป่วนน่ะที่ปุ๊ดเอ็กตาเลี้ยงงาเดียยันยี่ดีอากะจุ่มเออาหัวอากะอิสันนิหงาเลยอากะฮัลโหลยูฮะเอกสารยังไงอากะเออเชื่อมเลยบ่อนทางอะไรเออแล้วถ้าบ้านไปเช่โคบินะเช่ซุ่มเนี่ยเช่งาเกินลอยอย่างเงี้ยเช่ซุ่มเช่เออเช่งาซุ่มนั่นล่ะเฮ้งามาละงาเลยนะอุบะก็ตกเกินเนี่ยลอยอย่างเงี้ยเช่งาก็อันนี้เช่งานะบ่ฮุกโลสิละเลยสิละนะเช่โคนั่นมาสิละงาอย่างเงี้ยอันนี้เช่งาเธอยอมมาหูบ่ายอมมาอย่างอุ้มเธออากงเงือกอุ้มเกือมาสิละยอมอดีมาจีมาลน่าซุ่มมือมุงามือเธอตัวยมากนี่ตัวอัตโนมัติสิ่งที่คุณรู้ดองละเมียก็ยันดองมีสิ่งที่สิ่งนั้นคนนี้เช็คกงนั้นสิ่งนั้นโลกไปเอียบบ่ให้ดูน่ารอยนิ้วก็ไปดองดูเลยน่าจะสวัสดิการเฮล่าพระเจ้าท่านเนี่ยคงพิการหรือเอลอยนิ้วพิการเอียน่าสวัสดิการเฮล่าเอายมาเลยยื่นท่านน่ารอยนิ้วเลยคุณรู้นี่ยับบ่าเลยมินาสีก็จะเล่าให้สิ่งอะไรเอางาลอยเนี่ยบ่าเฮ้ยฮึมฮึก็เดือดอายุที่เดือดลอยเนี่ยอามีเรื่องอ่อนหัวเดือดพาเรื่องอ่ะลอยให้สิ่งนั้นคนเนี่ยอันนั้นยี่เชื่อเรื่องอ่ะเดี๋ยวยี่เชื่อก็ป่าให้สิ่งลอยทำไมเนี่ยก็เนี่ยบ่าเฮ้ยแล้วอันก็คนเนี่ยก็ป่าคุณพี่ก็เดือดนะคนเนี่ยสุดาเยียบ่าเฮ้ยน่าบ่อามีเรื่องลอยเรื่องอ่ะเนี่ยใจพี่สิ่งเนี่ยบ่าเฮ้ยน่าคนเนี่ยว่าที่นี่เชื่อละง่ายเนี่ยหัวหน้าคนนี้บาสวัสดิการเห็นละก็คงง่ายเนี่ยน้ำไทยช่วยไทยพลักและเออหัวหน้าหกสี่สี่สิบหัวคนนี้ยุ่มยากง่ายลอยเนี่ยอันนั้นตีเนี่ยแต่ยุ่มยากเนี่ยสุดาคนนี้ที่พับตาเลยเลยอันนี้อยู่หาจีคุรุยาเติมวันเนี่ยเติมเนี่ยสุดาก็หืมคุรุกุญญาเลยคุรุกุขแม่เนี่ยบลาติสีละหัวล้ออยู่หาที่นั่นที่ยัดเต้ากุเดี๋ยวเด็กน่าคนนี้ถ้าทำบากูเชื่อที่มาอยู่เชื่อแต่แม่ในดอทาอุบากูรอมาอยู่จีนี่เองทาร์เรดมาอยู่จีน่าคนนี้ถ้าทำบาอยู่หูไม่เฮจีระบุไปอยู่มาเลยตัดแล้วก็ไม่รอยเนื้ออันนี้เฮสินะบุแต่ละกระดาษคมแล้วแม่สมเชตีน้องเชงอะไรเฮสินะถ่ายพอในโซน่ารอยเนื้อเฮคนนี้เลี้ยงจีเมย์เฮสิสิสิเลี้ยงจีเมย์เลี้ยอยู่ฮะสดาพูดละอยู่หาหนุ่มตัวเพ่กูจะน่าคนนี้ยุ่งกับง่ายเงี้ยวแล้วเชื่ออยู่น่ารอยเงี้ยวเหตุการณ์แต่น้ำเขาจีอยู่ก็อยู่และพายดันเนี่ยมาเงี้ยวอยู่ก็อยู่น่าคนนี้เขาก็ไปเจอละน่ารอยเงี้ยวตันดาวเลยไม่รู้ตันดาวแล้วน่าเบื่อที่ตันดาวตัวน่าชมเหมือนในละอันเดือนง่ายเงี้ยชมเหมือนในละอันเดือนน่าคนนี้ในจานเลยมาเกินยาเดียอย่างนี้ดีอยู่หาเจ้าของเลยมาเกินยาบาดเจ็บมือในล่างก็เอามาพลามือในล่างก็นี่เล่ามือในล่างก็นี่บาพม่ามือในเอวก็นี่จีนเดินในเอวก็นี่ลอยเงี้ยยามาในจ้างในมือเงี้ยเงี้ยอันนี้ที่มาไทยมือจะทำเองคนไทยเดินนั้นในจ้างและเงี้ยในหุ่นเดินนั้นลูกจ้างและแรงงานและยังเกิดแต่เงี้ยแล้วก็ป้าเออมาก็ป้าเชิดูถ่ายมาแล้วน้องแม่ในยาเงี้ยตัวนี้ก็ป้าเชิดูถ่ายนะอีสานเนี่ยมันมีหุ่นนั้นยาเอ็ดันเนี่ยแม่เงี้ยเลสดาบุลาดาเนลอยนิโลผู้ลานเนลูกคือผู้ลานเนคุโรเดเดดาชงเอมาจังยังอ่ะเดกอนี่เออแต่ดาวดูมาบิมเจย์เนี่ยน่าจะของเกินเนี่ยเสริมสวยผู้ละ 有读不来提，才看不来提的哎。路农有那么个人啊的，人家的哎呦妈，提的，叫那么个人啊，那么胖人啊，老胖人啊，那。我就太辛苦了，还没我娘啊的，太辛苦了，过了就接不了我和还没我娘啊老爷牛，就接不了玻璃缸和那古买婆，玻璃啊爷娘那接完力不了，俺飞毛不了，过了哎，叫奶妈个娘啊的和就连俺爹个娘爹啊老，就接不了将来那个把奶那个呢，不公不干不了，多疼不了，还没个娘啊的和那玻璃啊老，那。งานนวดไทยก่อนนี่มาเกิดยังไงอย่างเงี้ยเจ้าของเกิดทานในพอทานในพม่าเดือเจ้าของเกิดในที่มาคนไทยเดือลูกน้องเลยจะน่าก่อนนี่บังอ่ะเดือน่าโอ้ยอยู่ฮะคนไทยเดือที่ที่เดือนน่าร้อยอยู่สุดเดือนยันเนี่ยเขาก็พม่าบีเปิดมาเลยพม่าเจ้าของเปิดเนี่ยกูบีหอมมาเลยอยู่ก็อยู่หอยเนี่ยรอพม่าเชื่อมต่อทานะเฮ้ยพม่าว่าเลยเนี่ยเนี่ยบางก็ไปบีเปอร์อะไรติเลงอะไรเนี่ยตัวมินเนี่ยเฮ้ยคนนี้สนิบังอ่ะก็พอที่จะติเลยพบุทัศน์สิดาก็ตัวลอยเนี่ยน้ำกุเทลกายน้ำเที่ยวแล้วก็มาเกิดยังอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ไปชมมือละไงอยู่ฮะกายเกิดฐานเนี่ยกูรู้ช่องเลยมาช่องยังอ่ะเนี่ยอายุมาเออมือจุเนี่ยอายุมาบาดยาเนี่ยช่องน่าช่องยาบุตรนี่ไทยมือจุเลยน่าอย่างเงี้ยคือน่ากายพูดละน่ายมือพยายามโอลมเลยอย่างเงี้ยสอบกุตยาสอบในสุดากุตยาจีก็สอบเลยงั้นหรอเธอไม่เนี่ยหางเงือกจีเลยอายุมามาโอลมจีเนี่ยมาโอลมทามีโคโรมาโคโรจะน่ากายเถื่อนเลยคุยอย่างเงี้ยกายเถื่อนเลยโคโรก็จีนุขันเจือเสียงก็ไปเจอละเสียงไอ้ดีอะมอมงาก็ไปเจมาเจอกายเถื่อนเลยพม่ากุฐานในโคโรอายุมาชดเจอคุณรู้ยังไงน้ำเที่ยวเลยไงลอยอยู่น่าคือน่ากว่านี้ผิดกฎหมายแล้วอย่างเงี้ยยอมมาที่เจมาโอลมทำเนี่ยมากุเทกเงินคุณรู้ซื้อตัวเดมากันเนี่ยเราไม่จีบบังเลี้ยยอมมาหังเงินจีเลยมาอธิบายเนี่ยถึงไม่เนี่ยคุณรู้เอาน่าตันดาวแบบบีอุ้มเลยถ่ายอย่างเงี้ยอันนี้มาอาชีพคนไทยคนไทยตัวบีอุ้มเลยลอยอยู่น่าทอผ้าเลยมีชิบุระกูเจ้านายเงินมาอยากกูอ่ะอย่างเงี้ยเลยจีบุระแต่ประเทศบุระส่งโอลูเลยอาชมเมืองอีโลอยู่ฮะไทยเมืองอือโลเลยเจ้านายมาอยากเงินอะไรรุ่นน้องผู้หลังเงินอะไรรุ่นน้องน่ะเจ้านายเนี่ยฮะเอจิกูอยากไม่ลอยอย่างเงี้ยคือนะน่ะรปภก็มาเกินยังไงอย่างเงี้ยรปภเออมาบีเกินตันดาวคือลอยอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยคือมีไอจีน่ะก่อนนี้กูรู้เลยน่ะมาบีแล้วทางไงอย่างเงี้ยคือจีแล้วเชิดดูแลเนี่ยมาลุน่ะเออเชิดเจ้าไออย่างเงี้ยตัวนี้เลยก็จีนไอ้สันนี่ยามอจีได้ชิดดูแลเนี่ยจะการเนี่ยมาอย่างนี้ก็เนี่ยแต่น้ำตัวชาติบิ้มเลยบินหน้ามาอย่างนี้ตัวชาติบิ้มหน้าก่อนนี้มาเจอเนี่ยเจออยู่น่ะเราหนีไม่พ้นแล้วบุษงาอย่างนี้ที่โคโรนาได้มาอย่าง

0: pakayo ko ngere agje agje yum ho le tga pa bya ho le nga ye nya wo chob le nga wo chob le na ko ni yo ha a je yo ha le bya le nga lo ye nyu le ja tha ne ma byu kha i de lo ye nyu thumi ne a ya nya na ko ni ho nya nga ye nyu wo chob tga je di ma ko ni ki chak kam le me ni ga i nya me je lo la wa ko ni ja nga ye nya ko them ko khon che ko ja ma le bu tha nga ye nyu hum na ko ni เชิญเที่ยวงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาและบุทางอายเนี่ยถึงไม่แน่อยู่อันนาอีเนื้อราคอยบีในอีและหุ่มนาก่อนนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนื้อจะดูหลังอายเนี่ยถึงไม่แน่อุจิรอยมาเจอเส้นทางเชียงใหม่แอร์พอร์ตนาก็ชั้นหนึ่งร้อยอย่างนี้อีออนนาอาเบเบ้ชั้นจะไม่เจออย่างนี้และปุ๊บปุ๊บมายาชาลุงไอ้ก็นาก่อนนี้ยมือพาร์คุโรจดฐานในตั้งแต่ยานะบุมีชื่อในคุโรมลามลอยอย่างนี้ที่มาอาคารนะบุอาเกิดเดิมสิโรอุโรมสิโรเมมสิตัวนี้นี่เจอรู้อันจึงอะไรอย่างนี้ก็ป้าก็อันจีรอย่างนี้ก็ป้าบ้านาก่อนนี้และอุ้มยาจีโมลังอะไรเนี่ยอุ้มจีพี่น้องโมกของอันละโมลาเลยอุ้มยาจีงอะไรเนี่ยเลยดูแต่ไงเนี่ยไงเนี่ยก็คนนี้บินเนี่ยอีนังอะไรเนี่ยก็คนนี้บลาเสียงอีนังคนนี้มาที่นี่ก็ละเมลอยเนี่ยนึกสองอันนึกสองซุ่มหน้างาคนนี้ลอยเนี่ยคือนักคนนี้ก็ป้าเจมาจดตัวโอ้เลยอายามจะน่าไงยังอะไรเนี่ยก็ในแต่น้าอย่างก่อนจิละเมียใครจะจิละจิละแต่อาอย่างจิละอย่างนี้ใครจะกำนักก่อนนี้อาดูอาจารย์เนี่ยช่างทางง่ายอย่างนี้อาอย่างจิละคือนักก่อนนี้คือพ่อเนี่ยมาอย่างนี้เอ็นยุจินักก่อนนี้งาจิอยู่ว่านักเรียนคือมาอย่างนี้อาอย่างจานเนี่ยและติโกโลโจหลานเนี่ยอาอย่างที่หลานาฬิกาโกโลโจเดล่าลอยอย่างนี้อยู่ว่านักเรียนคือมางาก่อนนี้อยู่ว่าน้าอุดุธรรมะเรียนคือมา
1: 大声

我就要梦啊，天啊，咱那老杨就说个道路那的。 我们有缘，成都啊，大家就。

ที่ดูตาดูที่ดามาเลยเนี่ยหรอกแค่ที่ดามาเลยเนี่ยที่ดามาสุด

0: 밀라문 아티마라우드 코나테니 마야마우 모에젤라야 소텔레오 바콰마노아 모에젤로야 Lomba muti fu jutsu Kwanda lo khe ti zama ali niya ti zama su she Malo ayu wa li ole Kwanda te nyi Maja ma'amwa suti leo ba'kwa ma'no le'ani Ba'ya sinya yu na'amai Wa ma'ngwa suti ba'kwa yu na'amano Le'u ma'ngwa mu'o Ba'ya sinya yu na'amwa lu'ya le'u Sute bako minya manoa Ligalo yade Bashi tanyi yona Unze manga mo Sute bako yona manoa Ligo manga Bashi tanyi minya Mdea lo yale Sute bako minya manoa La mi ale a chobo Mi lo le no a ti ma za Du ta ma du a ba shu a lu a za ne A du ye lu du a ba ta shu a ne Bashe di miya ma'am li lo ya'e Bashe na da ti mi ma'am Bashe kudu ti mi ma'yo le Lo ya Ulo ba mga ti pu ju cha na Bashe te nyi Yuna ma'am ma'ng Su te ba ko yuna ma'am no Leo ma'ngwa ilade Tunyi mina ma'u Sote bako mina ma'na Lega le niya m'u Ulo ma'mu tipu jutsa no e Mashe lo khe tiza ma'le ne Bashe na da ti mi ma'u Kudum bashe ti mi ma'yo Liga liga lai mu Bashe na da yuna ma'u Loi ma'ngwa Bashe kudum yuna ma'yo Liga ma'ngwa mu'o Bashe na da yuna ma'u Bashe kudum yuna ma'yo Lilo aya Mao mi jana yo mao le O sha sha mi jana yo mao Yo lo a shi ji nga a ti ma ga o de Du du a ba shi da na tam du a ba shi da ye lu da du ba ta shi ga nga ti lo ba ti mi shi ga mo la nya
1: an bi jo ga bi ka ye la wa lo go nya we la ye lo
0: ba lu bo ti ja ju ja
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงติยาพันยางเทียนรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี
9: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมประสานกับกรมชลประทานและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตกและเตรียมใช้งานระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนซึ่งพร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ ส่วนมาตรการระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
10: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงค์รักเรืองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองนั่งแหลงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู้หือวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเราก
8: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

松果是波士顿玩具的就狗被变成石归纳波本松石恶怪的就扮就狗呢说定了牛

มาซุ้งค่ะมาซุ้งพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นค่ะทบกันเตนอตอนการห้องปล่อยเซ็งสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกวนวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนะกลางค่ำอยู่จอมกันดังข่าวยิ่งหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่ป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเข้าค่ะอ้อตอนจากในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันพัดที่2เหลือนทนเจ็ด2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จากในเหง3ปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะถึงมาเหลือน8ลวง3คำในวันเมื่อในหบทบจ้ำกันอยู่เป็นเอ้ยก็เอ้ยเซจ้ำกันที่ในค่ะชมอยู่ที่เราตั้งไรอุโบสถตักจ้ำกันไรห่มจ้ำพับตอนกูก็กูก้นให้เขามางินถ่อมในตอนการเฮาคาดินในอยู่อ่ำถัดอ่ำไหวค่ะนะปอมแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะอ่ำมาติดถ่อมดังเรดิโออ่ำล้ม AM 147เฮากี่แล้วฮัสอ่ำมาติดด้วยดังไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147 OK และ Host และตั้งไลฟ์ TikTok ในนั้นค่ะลายที่ลายตั้งบุญปล่อยเสียงพร้อมกันกว่าหนังหรือประเด็นเข้าถึงป้อมแม่ปีปีน้องๆเขานั่นว่าจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะออนตั้งในเตียออนเอาข่าวเงาลองข่าวเงาฝนฝนล้มๆอันล่ามคาดไว้นั่นเปิ้นก็ลาดไว้ว่าในนั้นค่ะในวันที่2ถึงวันที่3ในค่ะอ๋อพี่น้องเขาฝนฝนล้มๆเตียจังตกลงมาในค่ะนำเตะเมืองหนังตั้งเจตอนมีห้องสอนเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์เมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เจ๋มเจนัยค่ะออกเฮาฟังกันไว้จอมคณะหนังหือปอติรถพี่ตอนตาพี่สภาวะกู300,000ปึงเอามาฝากไว้ปันป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจังหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเข้ามาตัวในตอนโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40กันก่อนตั้งเมืองจึงไทยอันจะเจอมีศูนย์ตอนตาไล่จะไทยช่วยไทยพลัดอันวันนั้นอันเป็นคนไทยอาศักดิ์18ปีขึ้นเนอจำเจิงหนังไหนคะอ๋ออันนี้เป็นก็เลินที่1กุ้ยเนี่ยนั่นก็เมื่อเลินป่นมาเลิน6ป่นมานั่นเลินมิถุนายนก้นใจเงินในน้ำเลเซ 4.32 หมื่นล้านวัตต์ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยอะก็ยังถึงมีอันอําเลเจอร์อยู่นั่นก็ได้มีอยู่เงินถึงมีไว้อยู่ก็ 1.22 พันล้านก็เหมือนในลองตั้งเจอในนั้นเปิ้นก็บอกละถึงในตอนโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40นะคะตอบภาพอย่างดีนะคะมือว่าก็เตวันที่1เจอกันแทงเหี่ยวถามว่าเอติซื้ออีสังพองล่ะอันนั้นในตอนดาก้นจะเจออันมีไว้มีศูนย์ไรตอนไรเฮ็ดลองไทยช่วยไทยพลัดอันเป็นไว้ก้นไทยนั่งขนาดนั่งมานั่งกำน้ำตอนไหนยิ่งบุคคลโน้นได้ก็เดมี่มานั่งติงอ่ะเดี๋ยวซื้อข่าวสารข่าวสารว่าในหนึ่งวันมันเดี๋ยวใจเลยมอก333วัตต์ค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวซื้อข่าวสารน้ำหมีน้ำมันในค่ะเนาะตั้งกินตั้งย่ำจำเจอในค่ะเนาะก็ซื้อไว้จังไหนไข่ไก่จำเจอมันก็ได้เป็นลองหลีดอนด่าเขาใครก็เอาไว้เจอกะขันก็ซื้อพักเย็นนั่งคิวก็เลยเหมือนกันจะซื้ออันเปิ้นมีไว้ปืนผ่าไว้ว่าในตอนโครงการไทยช่วยไทยพลัดเขาโฮมอยู่ว่าจังไหนค่ะบอมแม่ปีปีน้องๆเขาอันนี้ก็เป็นในลองไทยช่วยไทยพลัดในนั้นค่ะอ๋อเอามาฝากตอนจู่ถึงป้าแม่ปีปีน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเมื่อได้เลยทอมกว่าเพ่งความตั้งน้ำตั้งหลายมันจะเป็นข้าวน้ำเมาหยาปูมึงตุนในค่ะฝากวันพี่น้องเขาให้เลยยินทอมจำกันเยี่ยวในค่ะเนาะมันก็ยังถือว่าใครทอมเพ่งความจะถึงมึงปั่นในค่ะเนาะอันรู้เอาให้มันให้ไรเหี้ยอะไรเป็นนั่นเลยได้ก็เนาะใครทอมเพ่งความในก็ข้าจะหามาเปิดปันพี่น้องเขาด้วยกันเพ่งความอันที่มาเปิดปันพี่น้องเขานั่นจะเป็นเพ่งความดีเดี๋ยวเป็นเพลงความตีอ่ำมีก็ปีไรส์อันจะก็ปีไรส์อันนั้นก็เป็นมีลิขสิทธิ์นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เอามาฝากถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะมาตัวอิดอ่อนนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเขาค่ะเขาตั้งตาคิเล็กค่ะเนาะแต่ตั้งนำเมสายจิ้มเจ้าหนังไหนในก็ติหันว่าฝนตกอิดอ่อนกุ้ยก่อน้ำน้ำล้วนน้ำทมน้ำน้องลินหยดลินกลนลินปังเฮ็ดเฮือนเยพี่น้องเขาเขานั่นมีหลงมีหลองลูซูมในนั้นค่ะตั้งนำอยู่ในนั้นค่ะย่ำไปถึงข้าวฝนเต้เตวาวาค่ะโยก็ตั้งเมืองเทิงเจดอนเก้งไฮในนั้นก็มีน้ำน้ำทุบและหลายหลายตีค่ะออพี่น้องเขาเขาก็นั่นแลลงตั้งจะในเขาขายยังตึกถูกรีไว้ฟังจะเจออันอยู่จำแม่น้ำจะเจออันอยู่จำเฮยจำลอยก็รู้เลยฟังกันไว้ลองลินหยดลินกวนลินปังว่ะจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะถูกฟังไว้กันกูก็กูก้นเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาก็รู้ล้อมได้ถึงมาเข้าเต้าน้ำจอมในอันนี้ค่ะจะเอามาฝากตอนจู่ถึงแม่ปีๆน้องๆเขาให้ฟังกันไว้แล้วก็จอมตุ้ยข่าวเงาลองฟิงฟ้าละสิให้คิดตันอยู่24ชั่วโมงในนั่นค่ะ
มาตัวข่าวเงาเทียงอันหนึ่งตีตั้งหิมเฮิรนปีเฮิรนหน่องขนาดตีเหล่าตั้งเมืองลาวเนี่ยค่ะเนาะเมื่อวันที่30เดือนธันวาคม62เฮงปลายเศร้า6นั่นยามไว้วันบอก3โมงมีภูมิปุนพรเขาหลายฝ่ายตั้งเมืองจึงไทยโฮมป้าปริหารผ่ายไซเบอร์เขานั่นค่ะเนาะเลยไปหับตัวคนไทยเศร้าสีก็ตีโคคำเมืองหมายสี่แก่แลนลินไทยแล้วเวงเก่งของเจดวนเก่งหายคนไทยเศร้าสีก็นั่นเลยก่อเหตุการณ์พิษปักปึงคอไม้ลิงเรียนหนึ่งออนไลน์ในนั้นป้าใจสิบหาก่อและยิ่งเก่าก็ใจไทยสิบหาก่อนั่นไหลกว่าปอมตู้เป็นปลิกหารไทยเสแหล่หาลิงเรียนเก้ากินเงินเปิ่นหนึ่งออนไลน์ค่ะปลิกหารเมืองเล่าเขาเลยตีนยอบเสส่งมอบตัวปันฝ่ายไทยให้แก็บตัดปันตั้งผิดกว่านอกเหลือเสตัวก้นใจตัวก้นไทยเศร้าสีก็นั่นก็ผ่ายเมืองเล่ายังส่งเครื่องคู่อันเป็นหลักฐานเงาหักสักเสมาจ้อมเหมือนหนังฝนไอฝนหาลูกเนี่ยค่ะ Vivo 5ลูก Samsung แทงเนยกับคอมพิวเตอร์5เครื่องโฮมตั้งปรับค่ะมึงเจอเขาตาซาวปรับค่ะออกไว้เจอเขาฮอดเผียวกว่าเมืองไทยเย้าตีส่งตัวขึ้นลุ่มตราเต็บตัดปันพิษกว่าแต่ผู้ลู่ซุ้มอันยาเจอเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะลิงเดียนเงินต้องกว่าได้ก็ตีเฮ็ดเส้นใหม่หัวย่อยสีขึ้นจอยแถมกว่าว่าหนังไหนค่ะอันนี้ก็มีก้นปลอมในนั่นค่ะเนาะเฮ็ดเอาเสื้อโคใส่โคปลิกสีปลอมว่าไก่หยอกแลนเงินเหนือออนไลน์ศูนย์ยาจังนั้นสุเป็นจังไหนไหนเฮก้นอันโกโก้เฮนั่นก่อนเนี่ยส่งปันเงินเขาดีเทมันเขามีจุ้มตันตัดอีกครึ่งปองเฮ็ดสั่งการหยอกแลนเปิ้นเนื้อออนไลน์จึงได้ตั้งนำตั้งหลายอ่ำก้าววัดที่เมืองลาวอ่ำก้าวเมืองไทยอ่ำก้าวเมืองไต้หลายหลายที่เมืองเขโฮมกันเฮ็ดนำเต้นำว่าการหยอกเลียนเอาเงินเปิ้นนั่นเอามาได้เป็นลองอาการต่อรองเนื้อออนไลน์เกมออนไลน์เอามาได้เป็นลองหยอกแลนเนื้อออนไลน์จึงจะได้มีนำเนียนคาโนอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งมดตั้งเสียงในนั่นค่ะบิดูจิตปะโอ PNO เขาป่องข่าวถึงก้นเมืองในใจเวียงโหป้งสีแสงปังล่องเมืองไต้ปอจานว่าแต่เอาในปี2เฮงปลายเศร้าพกในกว่าเฮฮามอ่ำปันผูกยาเผยอ่ำเฮ็ดจอมติปันตามตั้งผิดกว่าในนั่นค่ะเมื่อวันที่เศร้าพกเหลือนชนพก2เฮงปลายเศร้าพกนั่นนะครับบิดูจิตปะโอห้องปังกลุ่มก้นวันในใจเวียงสีแสงเตรียไล่กึดการผูกยาตั้งปึกเยาะย้อนว่าติคึงสร้างเฮอร์นาลินปะโอเป็นนาลินอันอัมมี่ลองยาเมากำก้นในปืนตีเจเวงสีเสียงก็หนึ่งลาดว่าเปิงลงอันเขาลาดในปังกลุ่มด้วยก็เตลัยกึดดือการผูกยาพินป้อว่าเผออัมเฮ็ดจอมเตเอาไอเย่เฮาถึงตีในอ้อเนี่ยค่ะเขาว่าติเฮอร์นาลินปะโอก้างยานลองยาเมากำกว่าเนื้อสันลอยในจึงใต้ปอจันนั่นย้อนเซนตาสายตั้งกับสืบหยาบแลตัดเตียนเตียนตีแต่ผูกซ่อมหมักไม่ต่างมิ้วนั่นก้นในปืนตีเขาอ่อนกันผูกซ่อมยาพินเล่งสายใจกันย้อนนั่นแหละเผื่อเตหามปิกแปดการผูกยาพินนั่นหลูกครึ่งปองปันล็อกกัดหักลีแต่เตผูกซ่อมหมักไม่ต่างเปิงก่อนก้นปืนตีจังเตอยู่หลอดง่ายเงียบกว่าจึมเจ้าหนังในค่ะก้นตีนั่นปืนตีเจเวงหัวโป้งก่อนหนึ่งก็ขึ้นสืบลาดว่าอันเขาว่าการก้างยานยาเมากับอันว่านั่นลีออเฮาคาก็ใครผูกหนาเสผูกอ่ำเจอคารู้อ่ำมีตั้งเลือกขาก้อยกาถูกรีจัดการปันแต่ผูกซ่อมต่างมิ้วนั่นอยู่ซ้ำแทงป้อว่าเขาลงปืนตีได้เพี้ยนนาฟานาลินเสหาปันหมักไม่อันกึ่งแลบกันตั้งนาลินเฮาเดก็ลีออเจอกึดการผูกยาเสอ่ำคึงปันต่างไล่เตก็อึบกล้วยขนาดนะคะอันนี้ก็ก้นหวานก้นเมืองเขาก็ลัดไว้จึงหนังไหนซ่อมหนังก้นในปืนตีลัดนั่นตาเตี้ยนต่างที่ผูกซ่อมยาผินนั่นมังปืนตีแต่ก็หันเข่าปันต้นหมักกาแฟต้นหมักช่อปาดนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็ผูกเตี้ยนเสต่างตีแต่ก็ซ่อมอ่ำไล่นะคะอ๋อเลือกเสนั่นต้นหมักกาแฟและหมักช่อปาดในอะโวคาโดนั่นขนาดเนาะก็ผูกปีในปีมาอ่ำไปเลยกินเตะเลยไปข้าวตั้งหึงแหละอยากจะลองกินลองอยู่ลองเก็บขอนในเกกลางมันอยู่ในนั่นค่ะอ๋อพอเดี๋ยวมาด้วยเกี่ยวก็ไปลองนานินผูกซ่อมอ่ำว่าตีแล้วเมืองไรในมันก็เดี๋ยวว่ามันผูกเลยเหมือนกันมดเออในอ่ำไรค่ะนะพอแม่พี่น้องเขาขายย้อนเปื่อสั่งละย้อนเปื่อว่านาลินผูกซ่อมบางตีนาลินเตะลำนาลินเตะอะไรเตะผูกซ่อมอันไหนไรนาลินตั้งเมืองอยากขันหวานเมืองลังเครื่องในเตะผูกลองโถเฮไล่ถูกออยไล่นะนาลีนผูกซ่อมแทงตั้งนึงในกอตีผูกซ่อมไล่เป็นโถเนาจำเจ้าไหนนาลีนผูกซ่อมบางเตรียมเตะผูกไล่ล่องต้นยางจำเจ้าหนังไหนค่ะก็นั่นแหละนาลีนผูกซ่อมตีนึงไล่ตีนึงในมันอ่ำเหมือนกันไหนนั่นค่ะก็ใครให้ผ่ายไปลองการให้การโซนเขาเขามา
จัดทัดด้วยนั่นค่ะนาลินอองตีตีแล้วนั่นมันถูกดีและผูกซอมอีสังเจิมเจิ้นหนังไหนค่ะมันลำล่องย่อก็พุ่นพุ่นสภาวะเนี่ยตื้อแคมลีหรือใส่เปิ้ลเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขามันก็ว่ามันหือไล่แล้วเด็กเอาเสื้อคิดว่าคิดกว้ายกันอะไรมาใส่ทีในหมักเข้าเต้าน้ำห่อหลาเนี่ยอ๋อรู้มันหยาบสังวานเท่าเมืองเขามันก็มีเขาลุนอกก็ซื้อเก็บมาซื้อหนึ่งทงกะฮือเนี่ยก็เอามาใส่ที่นั่นขนาดเนาะมาใส่นาลีนเฮาค่ะผูกซ้อมย่อก็ไม่ตอกอันเฮาค่ะเพียวๆทางๆนั่นนี่ก็ขุดลูกสิก็เอามาทมกันไว้สิมันเด่นเนาขึ้นเป็นผุ่นสภาวะสิเอามาใส่ในนาลีนผูกซ้อมเฮาค่ะนั่นก็เลยเหมือนกันก้อยกากระปานจะเลือในมันเฮ็ดนั้นมันจู้ง่ายค่ะจู้ง่ายก็หยุ่มง่ายเนาะพี่น้องเขาค่ะจู้ง่ายเลยหยุ่มง่ายซึ่งฮือล่ะในนั่นกำนำในป้อเปิ้นมาอัลโลเชลีเขามาปืนผ่าวะในมาขายอันในนี่อันชิดมงชิดแมงว่ามาขายลองผุ่นเมลินให้มันลีว่าจำใช่ไหมเมื่อหนังลาดนั่นเนี่ยค่ะมังตีเนี่ยมันนาลินมังตีมันเหมือนกันในใจให้มันกูอันว่ามันใจเลยเอิญนาลินกูอันนี้มันก็เปลี่ยนกว่าอําไรก็นั้นเจ้าให้เจ้าสวนอันเปิ้นลงมือเฮ็ดนั่นอันเปิ้นเอาอกเอาเจอเอาตูเอาคิงเฮเอาสองตีนสองมือนั่นเฮ็ดนั่นเขาได้ฮู้ลีเลเซเปิ้นค่ะฮู้ลีเลเซปอก้าไม่ขายก่อนนะคะเนาะปอก้าไม่ขายมันก็มันใจเลยเออเปิ้นลั่นมาว่าเนี่ยมันมีหมดอยู่เลยขายก็รู้เนาะขายกว่าก็ไม่เพราะว่ามีพรตุ่มยอนมาว่าอําลี5เป็นนั่นเป็นในมานี่สิล้ําค่ะพี่น้องเขาเปิ้นว่าเฮ็ดนั้นเปิ้นเฮ็ดไหนมันเป็นจังไหนเฮาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งซะไหนอยู่ไลหลูไลเลพียนหลูไลมีตูทบก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาจังไกมีพรหลีจังไกฮู้ว่านาลินผูกซ้อมเขานั้นเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะอ๋ออันนี้ก็เอามาฝากตัวนจุดถึงปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเขาจังหนังนะคะย้อนมาจะถึงเมืองปั่นสืบทอมค่ะ

ค่ะเมื่อในก็ได้เปิดกระเพิ่งความลองข้าวนาในข้าวที่จำได้ข่าวว่าเขาสาบนก็ได้กันผูกซ่อมเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนจะไม่เจอหนังในข้าวน้อยก็อันเป็นสังขารเจ้าเขาเขานั่นในก็ดีกำศิลอยู่จอมตีวัดตีกล้องค่ะเนาะอย่าไปละลีกว่าบอกพุทธตีหนึ่งเยาตีหนึ่งนะคะกระปันจะเร็วในศาสนาเขาค่ะก็เข้ามาในกึ่งกลางเยาในค่ะเนาะซึ่งในค่ะเนาะพี่น้องเขาเฮ็ดเฮาบางล่วงนะคะกุนจะเจออันหากินเนอคุณนุ่งตั้งไว้เสร็จจะได้ก็มีก้นจะเจออันเข้ามาอยู่ในผ้าเหลืองเหี่ยวก็เฮ็ดลองอันน้ำลีก็มีอันเฮ็ดลีก็มีนะอันในคาลาดกว่าในข่าวว่ากำพองในกล้วยค่ะเนาะกล้วยการซึ่งหือกอลีนะคะมันหลุดเลยเฮ็ดอีสังก็ยาวเฮาเฮ็ดให้มันเป็นรองลีอย่าไปก็ใจเอาลองคุณนุ่งตั้งเหมือนนั่นเห็นไม่อยู่ใต้เงาเขานั่นเสียคือบอกให้สร้างการอันลีกว่าเสริมเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะมันก็ดีอําใจพ่อนลีอีสังในนั้นค่ะโยโกมันก็ว่าอําก็ไว้ก็เลยล่ะก็นั้นก้นก็ไว้น้ําเนี่ยพอก้นไว้น้ํานี้หมู่เขาโน่นน้ําสงเกียกไก่คิมเปิ้นให้แหน่ย่นนั่นแหละกําน้ํามันก็เปิ้นก็ดีว่าให้อําไปหมู่เขาโน่นก็หันกว่าที่วัดที่เกี้ยงกันนั้นกว่ากันนั้นน้ํากว่าที่ไหนฮะเนี่ยเอาพอก้นน้ําเนี่ยบ่สงเกียกกว่านะคะเปิ้นดูมันต้านน้ําเนี่ยก็มันล้วนตีมันบางตีอันโหลดตั้งจอเทียมก็ยังตึกมีน้ำนั่นขนาดนั้นก็นั่นแหละเตะเลือกเกี่ยวอันกว่าอันดิมเพราะมีก้นน้ำนั่นมันก็มีคิมกันพืชกันกว่าจำซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเจออยู่ค่ะเจอศรัทธาศรัทธามีค่ะโอเคกับว่าเขาเลือกเฮ็ดดีอันเขาค่ะเกี่ยวเจอนั่นมันติดตื้อแข็มดีหรือเซเปิ้ลจังไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็มีพี่น้องเขาจะเจออันเป็นแห่งการยันเมืองค่ะเนาะจะเจออันเฮ็ดไหววัดไหวอย่าไปไล่วัดแข็งไปไล่ไหวคว้างเหตุการณ์จึงจะได้ก็คัดเจอเปิ้ลก็ตีจ้องคิวนั่นก็ตีเอาเข้าย่ำอันเปิ้ลนัดหมายเขาค่ะคินเขาขาไว้นั่นว่าเขาขาตีเลยเฮ็ดตีวัดไหวกันเลยกับถ่ายวัดไหวตีเหล่าจึงจะหนังไหนค่ะแต่เหลือในตั้งเก่งไม่ได้เต็มปิ๊กสัดแน่นเลยนะมีค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ดีกว่ามีดังเมืองตากค่ะดีกว่ามีดังเมืองแพร่จิมเจนหนังนะคะก็เจอเฮ็ดวัดเกียงใหม่กุ้งเทพเจ้าในเขาก็ได้ค่ะนครปฐมฮะดีกว่าปฐุมธานีมันติมีหลายๆตีให้ไหนคะอ๋ออันที่เปิ้นเป็นศูนย์ออกวัดเฮ็ดวัดไหวแห่งการแห่งการยันเมืองนั่นซึ่งไหนคะเนาะอันนี้ก็ดูเลยตัวไว้ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเยาก็จะเจออันที่อ่ำมีวัดไหวอีสังนั่นนี่ก็หังเฮียนไว้ในค่ะต้นตาติกต่อเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวกันในค่ะเนาะอันนี้ก็ติมาฝากปันพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลยยินถ่อมจำกันซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะกันเนี่ยค่ะมาถ่อมตัวเทียงไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาอันเป็นนี่ค่ะนางสาวเฮอหมินเมืองไทยในญาติยอบหลงหลักหลอมเอาลงยาเมากำกว่าลากมันนางก็ลาดไว้ว่าเลยหับจางนี่ค่ะเนาะเลยหับจางเปิ้นผักของคู่ของถุงในนั่นค่ะเมื่อ12ลูกเมื่อดังเมืองออสเตรเลียในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นเลยลองตั้งเจ้าในจุ่มบริหารแฟคทรีเอฟพี่เขานั่นก็เมืองออสเตรเลียนั่นติยอบเลยนั่งสาวเฮอร์มินในสายการบินไทยแอร์ไลน์เมืองไทยย้อนเลยหันวายาเมากับยาพินเพิกนั่นน้ำหนักมีหมอกจำหมอก1กิโลกรัมในถุงคู่มันนางในนั่นค่ะอ๋อลงตั้งเจ้าในปืนก็ยังถือเตียบตัตราสีผ่ายตั้งจอมพ่องลงตั้งเมืองจึงไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะโยก็เตอ่อนกันปางกุ้มหิบเน็ตในปางคึกคักนั่นค่ะเนาะในวันศุกร์ที่3ในนั่นค่ะพี่น้องเขาว่ามันเป็นการอย่าจือขายเสียงต่อถึงจึงเมืองจึงไทยนั่นรู้ก่อนในนั่นค่ะโยก็ไปด้วยว่ามันนางในหู้หันอยู่จอม5ว่ามันเฮ็ดกว่าลองตั้งซะในจองหู้หันจอม2 3มีจุ่มหลายๆจุ่มอันที่เป็นจุ่ม

nữ sai gan min nei nei khana nang sao hơ min nei air hostess nei nei khana yo ko captain jom te thong kho khana man de kwat hang tang nung yo ko kha ko de pa kwat chue nei le man lot sai ta kam nam nan khana no le pen kai chong kai pin chum an ka khaya mo ka bun ngai kha che ha ma he ko ma ha de long wa phe pen luk sai gan min an nei he de kwat ti la meung la he pen ko khau chu thun se lai chai na kan kwa man nang de wa le hap ka to sung ka 8800 wat mat won tuai kha wa thong hang mi ถุงโอท็อปไหนๆค่ะเนาะเจ้าไหนก็เป็น22ถุง 8,800 บาทก็ส่งตื่นล่างวันดําไรอันได้หลู่เลยวนสอนด้วยว่าจ่องมันหูหันเตหือไหนนั่นค่ะเนาะย่อก็บางข่าวก็ลั่นมาว่าเฮ็ดมาเหยาหลายปอกก็กะจึงหือก็เลยลองตั้งเจ้าไหนมันเป็นลองข่าวบางอันก็สิเป็นอันพังปอมบางอันก็สิเป็นลองเตซึ่งหือก็เลยตะเหลียวในตีตั้งเมืองออสเตรเลียของมันนั่งติขึ้นลุมเตบตะตราก่อนว่าสิเป็นซึ่งหือมาเตในจ่องไกฮู้กันแทงกํานึงนะคะก็ฟังถ่อมข่าวก็หลุเลยถ่อมด้วยลีบางอันข่าวก็ได้มีภาคข่าว AI เฮ็ดออกมาข่าวอันปอมอันพังเฟคนิวส์จําเจ้าไหนก็สิมีนั่นค่ะเนาะถูกดีเลยไว้ฟังไว้เหมือนกันในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนทุกถึงกันในตอนการเฮาขาตีในค่ะอ้อลือเฮลือใจถ่อมได้เพ่งความกันก่อนอําหู้ว่าได้เป็นเพ่งความโหในหือในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาย้อนมานั่นเลยค่ะยังก็เมื่อกี้ลาดไว้อีกยังก็หัวใกล้กับขัดเอาเพ่งความโหในปันเป็นใจใสมากห้องไว้ต้องไหลอยู่ห้าในนั่นค่ะสืบถ่อมจ้องกันค่ะจงต้องไหลหือ

ต้องเลยอยู่ห้าเนี่ยค่ะที่อันเขาใกล้ๆซอบแซบนางอุบนางหิมข้างกันจำกันนั่นเองค่ะมันก็ถามว่าที่เขามาตัวอีกปีหมู่เขาหนูก็ตกเจอค่ะน้องว่าโอ้คักค่ะน้องหมู่เขาเนี่ยค่ะว่าโอ้คักค่ะโอ้คุ้มฮักค่ะเพียงความเนี่ยค่ะปืนย้อนเพียงความมาเขาก็เปิดปันเนี่ยก็หนังหื้อมันพอดีมีดังซื้อเขาก็ห้องจอมให้ในกุ้ยในคาโน่ก็นั่นแหละแต่ที่โอ้ฮักในก็มังปองมังไรมาอาศักอายุยตันเท่าในเนี่ยค่ะมันก็อยากคันใจตอนดาดิโอคักอยู่นะครับเพราะโอคักมาก็พวกห้องไห้เนี่ยก็ห้องไห้ในเจอ

0: เจ้าว่าที่มาลัดนี่พี่น้องเขาเจนันลีไอเปิ้นพี่น้องเขาว่าเนาะเจนันค่ะอ๋อกำไรถ่อมได้เพียงความเมี่ยวนี่นั่นมันก็กระวัดถ่อมปออันตั้งสุดดีถ่อมได้ค่ะนี่นั่นค่ะใจเขาค่ะเพียงความไตเขาค่ะในมีน้ำเนี่ยอันเฮ็ดออกมาเหมือนเมื่อก้อนน้ำอันความเก่าๆมาห้องใหม่ขึ้นก้อนน้ำนี่ค่ะมันก็มาห้องใหม่ก็รีถ่อมบางอันก็มาห้องใหม่อันดีอันเก่ารีถ่อมนี่จะได้ก็มีในกติเลยยอมหับกว่าไฮไลท์นี่นะคะกูอันเย้านี่นั่นค่ะออบินของเขาค่ะมีจริงๆหรอคนโทรมาหาเนี่ยก่อนเนาะปีนางปีใจมิดชาชีพเขาในค่ะวันนั้นชื่อปีมิดนะคะโทรมาหาค่ะใจเย็นๆเนี่ยนะอย่าไปพุ่งโทรมาหาตะเร็วแน่นะคะมีข่าวงามมองใจแทงหนึ่งอันค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนะอันนี้มันว่าฮือลาเนี่ยก็อันนี้ก็ข่าวว่าเขาว่านิวซีแลนด์เขาเตรียมหมอกลาดไว้ว่าลุมตราซึกว่า UWSA เขาปันต่ำตายผู้ใจก้อนหนึ่งก็อันคายแฮมเมเจ้าเก่าอายุ80ปลายตายขึ้นตีเวงน้ำตึกเจดอนหูปางเมืองใต้ปอดห้องค่ะผู้ใจก็อันยะซึกว่าปันต่ำตายนั่นเป็นเจ้าคือเมืองเขตเกากั้งจื้อห้องว่าปิงซวงลิงว่าไงหมอกขนายจึงปดปีเรียกใหญ่ว่าห้างกันเนาะมันใจพิษหม้อกันตั้งเมเจ้าเกจูเจ้าเก่าเสียถึงที่ป่นเปลี่ยนและเอาตายกว่าแปดปนมาเมื่อ3เดือนนั่นมันใจผิดหม้อกันดั้งเมเขาย้อนกับลองเงินตองสีเลยมัดตินมัดมือเมมันเจ้าจับกูไว้สิเยี่ยวกับป่อแฮมตายถึงมาในวันที่28เดือนธันวาคม2526ในก็ซึกว่าจังเลยปันตามตายมันกว่าปนมาเมื่อวันที่2เดือนธันวาคม2526นั่นก็ลุ่มตราซึกว่าเลยปันตามตายผู้ใจก็1และในวันที่29เดือน3 2526นั่นก็ซึกว่าเลยปันตามตายแทงผู้ใจก็1ต่อหน้าก้นเมืองนั่นเก่าการปันต่ำตายก้นในวันเมืองในเมืองลุมฟ้าหลายๆเมืองอ่อนกันสันคัดเซตาก็จุ่มซึกว่าและซึกเขเก่าก้างเขาในได้ก็เจอตื้อเปิงในเสียคาแฮมปันต่ำตายภูมิตั้งผิดมาคือๆใหญ่ๆอยู่ในนั่นค่ะก็นั้นเลยลองตั้งซะในเลยว่าปักเปิงใหม่มีเขาเก่นแข็งเฮาเฮียงไว้นั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาย้อนเบิ่งสั่งน่ะย้อนเบิ่งว่ามันเตจังอ่ํามีก้นมายิงจ้อมได้ค่ะเปิ้นฮ้องว่าเนาะถือไก่ปันก้นตุ้ยนั่นน่ะนะมันเป็นจังไหนเอาค่ะย้อนนั่นแหละลีก็ไปเป็นปักเปิงใหม่มีตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยมันโอนน่ะมันโอนจังหือล่ะมันแข็งมันโอนอันว่านั่นอย่างอินก็เป็นทางย้อนยันปันเลยตุ๊กคอกตันตุ๊กคอก25ปีก็ย้อนมาเฮ็ดตั้งนี้เรื่องมากกันนายบ่อยู่ในคอกํา2วันเป็น1วันนําเป็น2วันเขาจังใจพี่น้องเขาเป็นจังไหนอ่ะย้อนนั่นแหละปักเปิงใหม่มีตั้งเมืองจึงไทยในมันตึกโอนอยู่ในนั่นค่ะเนาะก้นเฮ็ดผิดก็มันปูหังนั่นค่ะเนาะจังหนังไหนค่ะเยี่ยวก็เบิ่งจึงไทยในหางเฮียนไว้เยี่ยวค่ะตาเตะให้หามลูกอ่อนอสัก16ลงไตนั่นอําปันเจ้าตื้อสื่อตรงวงโกนเนี่ยได้ลาดมาอย่าเมื่อว่าเมื่อซึ้งก็ลาดกว่าอันนี้ก็หลู่เลยฟังไว้ย้อนเบื่อว่าลองผิดปักเปิงห้าลองหลายลองหลายอันจําเจ้าในค่ะเนาะหนังคือลูกอ่อนว่าเตะมีลองตุ้มเตอลองป้ายอยู่ลีลองป้ายทรายลองอายุงลองหอมมุนมุนแรงเขานั่นเนี่ยค่ะที่อ่ำก้อยนั่นเนี่ยก็เป็นกติให้ห้ามเจอสื่อตรงวงกลมเหมือนต่างๆซึ่งเมืองไว้นั่นซึ่งไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะแล้วก็ตั้งเรียนแต่เหลียวสกุชชี่อันอ่อนๆนวลๆอันเหมือนนวลกุยอันนี้ก็คือมันมีผางหางเป็นหางตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอันนี้แล้วก็มีอายหอมอายหมักไม่อายอีอย่างเจ้าเนี่ยจงฮู้ค่ะว่าเป็นออกมาขายจำกัดอย่างเจ้าเนี่ยมาขายอันถูกจ้อมปึงมันก็มีเนาะแล้วก็มีตามอกไหลจ้ำหนังปึงภายหลายลองหลายอันได้ผ่านมาเลยบางอันเป็นน้ำเพชรออกมาขายเลยลองตั้งว่า เลยลองตั้งว่ากาขันถูกเขาเด็กก็ซื้ออันสิบอันเศร้ามาปันรู้เขาเรียนเขาก็จมก็เป็นปอเป็นแม่ในไหนวะเพราะว่ารู้เขาขยายอีสังเขาก็เด็กขัดใจหาป้านเนี่ยค่ะไอ้ยังปอพูดมาเหมือนเนี่ยก็ใครซื้อปันรู้เขาใกล้กับชักกุชชี่อันวะเนี่ยค่ะเราเลยฟังไว้ค่ะย้อนเบอร์ว่ามันอันถูกอันอําถูกล่อมหลังเปิงไม้มีอันอําเลยผันมาตรฐานในนั่นค่ะเนาะมันก็ติเฮ็ดเฮามีอายหอมอายหังจังได๋1อัน1 10 1 20ก้อยก็มันเตจังกว่าเฮ็ดเฮาลูกเฮาคานั่นเป็นตั้งเป็นแก่นสาไหลในนั่นค่ะเป็นมะเร็งไหลในนั่นค่ะเลยสกุชชี่อันเรียนอยู่ในป้อว่ามันอําถูกจ้อมเปิงมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมจําจังหนังไหนค่ะก็นั่นแหละสีว่าอายมันว่าในที่มีก็สังเจอว่าตีเฮือนที่เยี่ยวค่ะซื้อไว้อยู่เยี่ยวก็มันหลอกมันกวยก็จําจังได้เอาปื้อแปดกว่ากําเหลวค่ะย้อนบ่ว่าตาลองตั้งเรียนอิดออดก็โหสิบมันเฮาได้เลยจ่ายกายยอดยาลูกเฮาค่ะและจางเป็นตื้อตางเป็นแก่นสาไหลนั่นนี่และอ่านหูหมื่นหัวแสนมันเพราะว่าหักลูกหักล่างเขาขาในหลู่เลยหลู่ล้อมด้วยถึงรองรถเพปันลูกปันล้านเขาขาจอมเนี่ยอันนี้ฝากฟังไว้ปันจอมพี่น้องเขาค่ะตะเหลียวหันขาจอมกัดเน็ตกัดซาจำจะในมีนำเนี่ยเปลี่ยนพังหางตั้งเลนตุกตุนตุกตานำเนี่ยคานอสกุชี่อันวะในคานอเนี่ยก็ ฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในนั่นค่ะฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเพียงความเหมือนในกันพอได้ย้อนใจมู่เนี่ยก็หายใจมู่ลงมากเนาะพอใช้มากเนี่ยก็หายใจมากลงมากค่อยกันซึ่งหือกอลีค่ะเคยถมด้วยความต่างอันเสียเอามาฝากวันพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะเมื่อในข้าวยาหมดสิ่งเดี๋ยวย้อนผัดย้านปอแม่ปีปีน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนเนี้ยค่ะส่องขึ้นหบทบจ้อมปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาเทียงยินจ้อมเขาเจอถึงกูก็กูก้นค่ะอ๋อส่องขึ้นทบกันเทียงเฮยอยู่ลีกินวานก้างยานเพ่เขียนกันกูก็กูก้นเสกัมค่ะปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขายินจ้อมเขาเจอดีเอาไว้ข้าวย้ำมีกักขันมาถ่อมจ้ำกันทีในค่ะนะเดี๋ยวก็อย่าลืมมาถ่อมจ้ำกันทีห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะอันเป็นคลื่นความถี่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะเนาะ AM ค่ะเนาะมันจะ FM ค่ะเนาะพี่น้องเขามันก็ถามว่าปีเหตุการณ์ห้องปล่อยเสียง FM กับอะไรห้องปล่อยเสียงเรดิโอเนี่ยมันมีอยู่2เมียวค่ะ AM FM นะคะเนาะค่ะเป็น AM ค่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในรายการค่ำว่าเป็นเมืองใต้ก็ข้าวยำก็เปลี่ยนก็เจ้าเมืองมันก็จะเป็นเก้าม่องกึ่งถึงซื้อม่องกึ่งอันฝักตอนเมื่อถึงตีเฮือนตั้งเฮือนนั่นเจ็มจึงหนังไหนค่ะออบีน้องเขาค่ะเมื่อไหร่ขอบใจใหญ่น้ำค่ะเมื่อสุ่มค่ะ
1: ก่อนหนังนั่งออกนะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Dropout เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
7: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคลหนึ่งแห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีกหนึ่งแห่งโดยสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: ทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติออสเตรียแข่งขันในเวลา2นาฬิกาความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มูนยอสโดยในรายของมูนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาลโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอนาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดัมโซและมิชาเอลเกโกริชเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา6นาฬิกาโดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: อ๋อบูโชเปอร์
1: มาซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: ปอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: โอ้พี่บวยเจ้าดูข้างล่างควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอกับแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนี่ยเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอถ่อรู้จีหลินดูหมูซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมัวบัดทองหยาลีจอป้อนเนวเซ็งเมียวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอเมียวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวมอเรือรังชัวเล่งจะให้เหล่าหล่อหลัวหยาลีมอปอดอุตันเรือรังมอให้ปอมอเปล่ามอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีหลอจอมัวนุญูต่อจอจีส่งใจหมูจอเสียองค้าต่อเฮาหัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียบจอดยาเท่าอีโปกิลูนุนสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีตัวนอนหลับจึงม่วงเบอร์สต้องเจ้าจอถูกหลอดยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงน่ะจุดกระดิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดต่อกุญแยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อกูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปยอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสียงเจ้งใหม่เต่าเต๋าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอปไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตจีนตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลุอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อหลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจ เกตเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูจือปูมัวปังฟัวอาอง
7: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
9: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
12: ็เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเช่าม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงปล่อยหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนอลอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสูนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

阿兄，阿兄，山主来找着仙呀，今朝你几冷都。

รงอีจงนะสึกดีดิงจังสวดเลอส่วนลู่วันสุกนู่ติเป้ลู่ชังลินลู่ชงอเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานุนวลยังจั่วลีเงยเก่าจั่วตัวจ้ากึกังนุนวลเยอะจู่หัวปีกียอนยังจั่วลิงเงยเน่งเก่าตัวจ้ากึกังปีกียอนลัวชงนัวยอนยังจั่วเน่งชงมานดอกนัวกูเบาหย่าแสงห่างรงชาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮันลุมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่ตัวจื้ออีจงหนาจื้อกุฏิหนึ่งจางสดเล่าวันได้หนัวจะอยู่ถอยอีจงหนาจื้อกุฏิหนึ่งจางสดเล่าคือไม่กางลู่ใช้ห้างกางลู่นุ่งย่อจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอดกดไม่บังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีชายผู้จัวเพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจังดาวจัวไม่สวดเล่าก็ไม่ฟังช่างงานสุดต้องจัวฮารุมงดอกลูกแสงแจ้งใหม่อ้อเอตังเกียงหนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาไม่สวดเล่าอยู่ลุนจัวกูย่ออัวพงยือเถาปีมองจัวจัวเถาเศร้าวันได้หนัวเจกูโตมัวนู้สิงท่ออีร่างหลุดซากือลุ่มไปหาตาอยู่อื้อเก่งเก่าเราจะหลุดจอจัวสวดเหล่าเต้านงกงกี้รอใจตั้งรอมาส่วนเสือหนัวเจกุยมัวอีจังสุสึรอสิเหรออีร่างหลุดเป้าเนอะคือหาส่วนดอกจอถังการหุงต้มเหาะจะหลุดถังจัวสวดเหล่าเต้าเป้ามาจอนุจือคือย้อนสวนดอกกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเตาตอกต้วนถั่วตอกฮาตาสวดเล่าช่อมุงเติมจอกัดหุงต้มแล้วสีหัวจอกัดคือเป๊ะสืออัวเร้าอัวหมอนอนเด้อดอกจอปั๊มน้ำมันบ่อถัดสืบหอดอกจอปั๊มน้ำมันสถานีบริการ LPG เนอะเนอวิโยฮาตาย้อนสวนดอกจอปั๊มน้ำมันเหาะมาปัวฮาตาอีโนเจดอกจอปั๊มน้ำมันเกปัวซือเตาจอหัวจอหัวใจเหาะจอหัวใจจอการ LPG มาปัวอัวหลุดจัวจอใช้สื่อซื้อเนอะมาจอนดาวเจนือจอหลุดสื่อจูจอถังแก๊สต่อวิโยฮาตาจอหัวเติมสถานีบริการ LPG มาหนึ่งมั่วแรงดันช้าเหงแข็งจ่ายอัวจัวรู้ถังแก๊สหนึ่งปูเข้าใจเหรอหอเจียวอวดซัวลู่ถังแก้หนึ่งระเบิดเต้าลอซิฮอลู่วาวถังแก้หนึ่งเต้าใจกีปวดซัวเต้าฮะเอยวอวดซัวเตชาอยู่จอลู่ถังแก้เจ้ามือซัวเจียกันจาหอหนึ่งเกาจะไล่แก้หนึ่งเกาจะไล่จอกแก้เจ๋งหอเจียวอวดซัวมัวเตยอดซัวมัวกุญญาแต่อย่างตาอ๋อยอดซัวมัวเจอระบบป้องกันการเติมหนอหลอดซัวยอดซัวมัวเจอระบบคือยูโรตีท้ายหอดเต้ถอดคือลู่ทางแก้อยู่ปูเหล่าหลอดนิจูเป้าเนอร์นิจูเป้าหมากเก่งใช่ยอดซัวนิปูเข้าใจหัวยอดยอดส่วนเถ่าจอ LPG คือจอใช้รถยนต์ซื้อมาเนี่ยระบบคือปวดสาอัตโนมัติหนอเอถอดคือก็เติมซูยีเจ้าแฝงปัวเจยอฮาตาเนาะจู่หูลุใช้เจผู้มัวจอระบบคือจ่าอัตโนมัติเหนียวเป้าเนอะหัวยอฮาตาเนาะส่วนดักลุถังแก่เตยุจูเป้าฮาตานี่เติมปูหลอดจูเต้าปูยุจูเป้าเลยอ๋อวิฮาตาจอแก่เจยุจูมัวเป็นสื่อคือยัวสื่อลุขอมัวสายฮะปูเต้าอ๋อไปยอจอกั้นหุงต้มเหาะเก่งจอถังก้านหุงต้มเนอะเราซีฮอจอถังก้านคือเป๊ะสือหนูหอเก่งรู้เจหนูตู้ซีซีหลอหนูตู้ซีซีหลอมาหนูตู้ซีซีหิงหลอเจยัวสือหลอจื้อชัวรงคืออยู่จอมเติมดอกฮอนดาวีฮาตาเซ่เซ่แห่งเตะลู่วาวนี่ตู้มั่วกี่ปวดซัวหล่อหอมาอยู่อวดซัวลู่ถังก้านหนึ่งรองรองในหากวนหนึ่งอยู่ระเบิดเตาอ๋อมาสดเหล่าอยู่สุดเตาเจียงฟังฮะฮะจอถังก้านหนูหอเจมั่วฮาเตะนี่จื้อรงคืออยู่จอมเติมดอกจอสถานีบริการ
LPG เนอะมาสวดเล่าช่อจ่อจ่อถังแก๊สเนาะมึงเติมจนถึงจ่อสถานีLPG อ๋อยอตาลังตือกือยัวเติมแก๊สเนาะหรอยัวสุดเตาจ่อมูจัวเดี๋ยวขอชอคือปวดเติมจ่อแก๊สโอเช้าโอหมอนอนหัวไอ้มาสัตว์เลยยออีขอคือรองช่างปลารสยอนเดี๋ยวจ่อร้านคือปวดหัวแก๊สมาสัตว์เลยปลอดภัยจัวสวดเล่าเนอะจิกุจะรู้ทางค่าจัวไปอีจงนั่นสึกที่นึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้จวนหนูเจกูยัวจอกันรูจออีช่างกี่รอใจจัวสวดเหล่าเต้านงกงกี่รอใจโอเคจวนสือฮะมาย้อจวนเต่าช่างหนูกูยัวมวยอีช่างกี่รอใจกูล้มไปฮะตาเจงย่อดูกูลู่เนอะคือยออาชวนเล่าร่างโซผังแสงจวดสดเลยเตานงกงกีเราใจอ้วกีเออีปลาเนาะเจเลยมังสักอ่างหัวมัวอีจังสื่อจะหลุดถังจวดสดเลยเตาเป้าจวนซื้อ

ส่วนสนัวเจกุยมัวอีจังสุสือจากอันจะหลุดทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาเนาะส่วนดอกจังสุสือหนัวย่อยูโลฮาจูฮันตาอันเล่งตือคือเพ่งใจรัวเลยข่งหอเพ่งรับใจรัวเลยข่งเจ้าของสร้างจัวหรือเล่งหรือโตมาอยู่สุดเตาเก่งฟังตัวส่งเนอร์ผีฮาตาอนุนัวมั่วอีจังสูสื่อตัดตัวฮาตามั่วอีตัวแอร์กุยอกกอปู้หอเนื้อกู้ชาวไทยวิโยฮาตาเนื้อวิโยฮาตาเนื้อใจเจ้าของเนอร์เนื้อใจตัวต้นเองนัวเลยของเจ้ามองสร้างจัวหลัวอีตูตัวหนึ่งฮะหนอมาอันจอหนูจูป้วนจูฮาตาเนาะส่วนแต่จอของเกินหนึ่งใจเดามาเนื้อปังจูป้วนกลางเดามามั่วจอชั่วมั่วเย็นเนาะจูหูเนาะมั่วจอชั่วมั่วเย็นเนาะจูหูว่าจูเนื้อกู้เตาใจเก็บปวดส่วนแต่คอนัวฮะมาสวดเล่าจึงจูเตาเป้าฮาตาเนาะส่วนแต่สู้กี้ใจมาปวดจูเตาตัดสินหอย้อนตัวตัดย้อนดอกจุกิใจมาปวดเจ็งจุดเตาจัดสื่อฮาตามั่วเจตนาเราสุยอดจุดเป้าเอสาเลยอวตั้งสื่อมาปวดจัดสื่อฮาตาเล่งตือคือยอดตัวจ่อชั่วมั่วยิงหนัวเจนหรือยิงสุกิใจหนอมาย้อนตัวตั้งสื่อดาวเจนหรือตั้งต่อคลาวรู้ด่านหอคลาวรู้ด่านตรวจมาอวดตัวมาอวดส่วนหนึ่งเตาใจปวดจอหนูจืดปวดชนส่วนซื้อฮาตามวยจะชั่วมวยเย็นย้อนส่วนดอกหนึ่งตัวแข็งเนาะมาอวดส่วนเจ้าฮาตาหอเจ้าฮาตาก็ชื่อยาตุยัวรอจุดสือก็มั่วจะชั่วมั่วเย็นย้อนจนดอกก็ถูกแข้งรอสิยอก็ใจลัวหรือเล่งหรือตุเลยชั่วมั่วเย็นรูจอจนดอกก็ถูกแข้งมาเย่งโชกีใจเนอะเจ้าเลยโชกีใจหนึ่งหนัวมาสุดเราอยู่สุดเตาเจียงฟังเด็กคนหนัวฮะวิยฮาตาจอจื่อหอจอจื่อคือยัวตอนจื้อเท่าคืออยู่จอรอหนูจื้อปวดชนจวดตาย้อนจนดอกอยู่มั่วจะชั่วมั่วเย็นเอรู้สึกคืออยู่อยู่ตอนซื้อมาหยอกคดียาเสพติดเนอะคดียาเสพติดมารู้สึกคือเราช่างเปล่าหยอกประหารชีวิตหรอรู้สึกคือเราช่างเปล่าหยอกประหารชีวิตหัวจอกคดีศุลกากรหอมาปั้วอยู่ว่าปรับรสยมรั่วเปล่าเฝ่งยอดจวนดาวจอกของหอจอกของคือยุงกลางดาวซื้อเลยฮะตาก็ถ้าหอเจ้าของเราคือยงร่างมาอยู่มัวเต้าเตยยออีเสงหนอมาจ้อหนุ่มซื้อปุ่ยยมรวยหอเปล่าเสงแต่อย่างเดาเนอะฮะผู้หัดเสงมัวจ้องไรภาษีย่อจู่หูฮะเราซื้อหอย่องกวนแต่ช่างเปล่าหอเก่าชงหนอเอจ้อคดีคือฟ้องเงินมาอยู่ย่องกวนคือยังเลยอีชงจู่เก่าชงเนอะมาจ้มาสวดเล่าอยู่จุดเตาตีท้ายอยู่ทุกแข้งเจ้าเล่ยนัวหยอกจุดช้อใจลัวหรือตัวเล่ยของหอกคือเนื้อเกาซองซองเหรอสิเลยปุ้มว่าจ่อปุ้มว่าจ่าตัวซองเลยหรอมาหยอกตาปู่แต่อย่างของคือปุ้มว่าจ่าตัวซองมาเก่งจ่าหอแต่เจ้าของเดาอยู่มัวเจ้าของสู้กี้ใจย้อนโซหูเนอะเอตัวตัวนึงคือใจหอตัวตัวนึงคือใจเจ้าของเดามาย่อฮาตาก็อยู่ว่าใจปัวจกของเราเจ้ามองสังจปัวนมาก็อยู่จุดเตาถอปัวหอกวกเคก็เลยของวันได้วันได้คือก็อยู่ว่าอยู่จุดเตาเควันได้คือก็อยู่ใจจกของเราเนอะย่อฮาตาปัวจืดปูจกก็เคจกของเราแต่จืดช้อใจจกของเราหอหัวอ้อย่ออยู่จุดเตาถอใช้จอไอดีหอจอดาวเต้าเฮาเนอะยศเต้าอันดาวปวดแหล่งดาวเต้าเฮาดาวจ้าฮะเราเสียบุเลยพาสปอร์ตเราเสียตัวตัวหนึ่งคือฝากจอนดาวเต้าเฮาเตจ้าเอเตเถาคือมัวเต็งแบงมาก็สาเลมั่วขอคือฮาตายศตัวตัวหนึ่งหนวนหนวนเลยหนอฮะยศเต้ามั่วจอหลักฐานหอสื่อเลยก้อนตัวตัวหนึ่งดาวทางเลยจ้างทางโซฮูแชทเศร้าดาวอ้วกี้เราเลยจ้างมาก็ยศเต้ามั่วหลักฐานขอหนวนฮะ
าตาจอของน้อยก็จุยหอดใจถูต้นแห่งหนัวเลยจอมพงจัวตรวจถูต้นแห่งซื้อเนาะว่าขอที่เปล่ามาก็อยู่จุเตากลางคือปฏิเสธหอก็อยู่จุเตากลางปฏิเสธถูต้นแห่งดาวหาตาก็อยู่จุเตากลางปฏิเสธถูต้นแห่งดาวเอจุซอจาจอต้นแห่งคือปัวมัวจองไกหอจัวก็ปังจ่อเจ้าของเด้อจื้อปีซะปัวว่าจัวก็ลุ่นเน่งอยู่จู่ปัวจั่วเตามัวจ่อจื้อย้อจนก็ตุเข่งเนาะติสวดเราอยู่จู่เตาเจ๋งฟังตัวสงห้าวิหะเตานูนัวมัวจ่อต้นแห่งคือลังจ่าหอจ้องจ้องดำดาวเกาตัวจู่จ่อตามัวตัวเหลืองเนาะซื้อหนึ่งมวนดาวดาวอย่างเลยฮะมาสวดเรากู้ยศเตาเจียงฟังตัวทรงเอร่างหนัวกู้ยศเอร่างคือยศเตาเจียงฟังฮะอ๋อเจี๊ยกู้จะรู้ทางขาจัวไปสวดเราเตาเป้าเลยหนัวไอจวนซื้อหนัวเจี๊ยยศต่อข้างลงมัวจ่อฟัวจวดเลยนั่งถังจัวสวดเราเตาเป้าจวนซื้อมาจันุจือเกือใช้ขี้วฟัวจวดเลยนางเต่าต่อตัวถั่วตักหาตาโนนัวโยมอนางเกือยิงเลนเต่าหยิเจ้าเฟงปัวเนื้อจัวพังเก่าเต้เฟงเต่าโยนางโยลุเนื้อจวนเต่าลู่เสงแม่ห้องสอนเจงใหม่เจงไฮลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิตตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบุญฟัวจวดจานเนื้อเกือยิงเลนเต่าในเงาไปจูในเงาจื้อองศาเซลเซียสฟัวจูกูเนื้อคือหิงเลนเต่าไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มวยจนเช้าคือหิงเลนเต่าเก่าจูในเงากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื้อจวนนู้ติอ้อจูนู้ติหยีรู้ช่างลินดูหิงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวโยมอนางคือยิงเล่นดาวเจ้าเจ้าโชยเจ้าแฝงบัวย้อจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางโยโลย้อจัวนู้ติจื้อจูนู้ติช่างลู่ช่างลินตู้หนัวมาสวดเราโยเต่าเจียงฟังจอดเล่นนางคือย้อจวนตู้หนัวฮะย่อหาตาม่วนทางลู่สลองได้เลยไปชั่วโมงยิมของเจ้าสาวมาสวดเราโยจู่เต่าเจียงฟังดอกหลังเนอวิหาตาอีเจ๋งๆคืออยู่มัวเต้ยอหาตาจอนางลูลูลูฮะสื่อเหล่าเลยไปชั่วโมงยืมหงจอเศร้ามาอยู่เสียงว่าจอมัวเต้เล่ยังเล่ยช้างเสือหล่อสื่อยอมัวเต้ต่อป้อเป็นเผาอ๋อมาสวดเราอยู่เตาเจ๋งฟังตัวส่งฮะเนอะเจ๋งกูจะลุกทักคาจัวไปสวดเราเตาเป้าเลยนัวเอย้อนจวนดอกสูต้องจวนดอกนัวมาอ๋อนู่นัวเจ้าฟัวโจกูม่วนทางลูมินซูมินซูฮะตั้งสื่อมาถ่อมจวนนู่คืออาจจะว่านางลูลูเนอะเจ๋งจอดฉังดูกูหาเจ๋งกูกูก็เอดอกไปกูหาเจ๋งจอแอสารเลยย้อนเตาฮะเสืออ๋อเอย้อนจวนดอกไม่ใช่ซอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าช่างดอกตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดาวสู่ต้องจวนดาวนัวหลอดสยอนดาวสู่ต้องตัวกงกี้หลอดใจดาวจวนดาวเติมเบอร์สู่ต้องศูนย์ซื้อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างดาวอ๋อเอจวนซื้อนัวกูย้อนจากอันลูกจอยอีสังเก้าจวนสุดเราดาวนองกงกี้หลอดใจว่ากี่เออีปลาหนอเจกูเลยมั่งอีปลาหนัวเจกูเลยมั่งจอกกลางลูมัวลูเต้นดาวดังเด็กไปอีจงนะจุดที่นิ่งจางสุดละเอชุดละซ้อนหนอกังสองดอกตัวกงกี้เราใส่ส่วนดอกสุดต้องยวนดอกน้อหาตาเนื้อส่วนดอกไม่ใช่ซอเอฟวัดจัวจงเลยจางเลยมันย้อนชวนเต่าร่างก้าวหนัวยอกกูอยู่มัวอีร่างสัวปังเสียงกูยอถอต้วนเต่าอีตัวพงยือก็สือลู่อันไปหูก็สือลุ่มไปหูว่าย้อนได้เต้กูเนี่ยเห็นหนอมาก็หาตาก็ย้อนชวนเต่าลู่เต้เฉาย้อนล่างหนอไอ้ก็สาวนงร่างสัวปังเสียงกูหาตาย้อนเด้จีเต่าก็โนมากูมองช้าเต่าก้าวนงอีร่างก้าวอ๋อชาจุดเตาร่างคือก็ถอดตัวหนัวเจกูถอดม้วนก้าวนงอีร่างก้าวสบังเสียงคือลุ่มไปหาตาลู่เตาก้อนย่อเดย่อลูกจออวก้อนลาตัวฮะจอจัวสดเหล่าเตาดูก็นองกงกี้หล่อใส่อวกี้เอ้ยปลาหนัวเจกูเลยหมักจากข้างลู่เต้นดองเด๋อเด็กไปอีจงนะจุดกระดิ่งจังสดเหล่า

马尊子奴啊，这个月在干路的，当当的一种那这个天天长舌头名字哦，没领的，俺要做啊，好吃的，上到都讲起了是到做的，苏东卷的喏呢嘛，古月路的当当的，被一种那这个天天长舌头哦，马古啊长到做一头，那这啊要做到路上都到哦，古古当到苏东多啊，他打要做到没路上东到马古么那。路哈喏，马古从沙克古个古镇，上到都讲起了这卡做白说了，到包鸟做到是当卷的喏哈诶，他炒个卤汤卤肉哦。哈，我从到做一头朋友好高兴，没和我阿拉片菜他那กรีดหนอมาก็กูสาวหน่อยตัวหาตาเนาะจองอดีเจก็เนาะชวนดาอำเภอสันทรายต่างชื่ออ่าเถาลุชื่อเฮยตีเปล่าหนัวกูมัวนั่งลูลูลูกันฮะอวดจัวต่างชื่อหนัวอ่าจอนนั่งเนื้อหาจิงลูลูจอนนั่งชาวเฮงหนอมากูจองซักก็คือก็กูจิงสาวหน่อยตัวกงกีลอเจคาจัวไปสุดเราเต่าเปล่าฮะเอเช้าก็ลุดลังลุดจูเนาะอวดจองดาวจัวด้วนจงสิงเฮงหนอมาก็กูสาวหน่อยตัวฮาตาเนาะจงน้องดีเจอ่าตังกีหนัวเนาะส่วนอำเภอแกลงดาวลู่สิงห์ระยองมาจ่อฟัวจัวหนึ่งกูจงจงเกาฮาตังกีหนัวจื้อม้วนนางลู่เหล่าหนอมากูจงซักกูก็กูเจ๋งช่างดาวตัวกงกีเราเจคาจัวไปสวดเราเตาเป้าเนาะส่วนดาวสู่ต้องจวนดาวหนัวฮาเอเขาก็ลุกแรงลุกชงเนาะฮาอวดจงดาวจัวอีจงน่ะจุกุดีนิ่งจังสวดเราฮากูไม่กู้สร้างสติกเกอร์ตัวเขากูลุกแรงลุกชงยงยงตามดาวเกามากูจงซักกูถอดเชื้อไม่สวดเราลุกหลังลุกเชื้อหรอไอ้ยอดตาไม่เล่นติดซ้อมดอกตัวกูจื้อดอกเต้ไม่นอนไม่ชอบสังเลยจังเนอะวิยอดตากูจื้อดอกคือยูลุกเต้ไม่เจเขาก็ไม่ชอบตัวเหรอยี่ห้อกูจูบไม่เล่นดาวน์ดังเนอะเอกูสาเลยจูบดาวน์เต้ไม่ซื้อไม่ชอบสังเลยจังเหรอเอจากการชอบตัวรัวเอกูจูบไม่เล่นดาวน์ดังเจจากการชอบตัวรัวเอกูเล่นมันเต้ไม่จัวต่อการเหรอเจอาจวนจืดหนูเหรอเจกูอยู่จากการรู้จักยี่ร่างกี่ล้อเจจัวสวดเราดาวน์หงของกี่ล้อเจว่ากี่จวนจืดมันเนาะจวนเต่าช่างหนูกูยอดถอดตัวเต่าอีทูน่ะเจ๋สิ่งย่างเนาะจวนเต่ามันเนาะก็กูเต่าเต่าสุดต้องตัวหาตาสังน้องอีช่างสวบพังเสียงกูล้มไปหาตาวันนิ่งชาวเนี่ยสีหนูไอ้ถอดมอฟีจวนจอน่ะเจ๋ชดชัวเล่งชดถูเต่า

Cái này nó đến năm mươi.

อีจงน่ะจูกูที่นิ่งจังสดเล่ามาจวนสนัวเจกูอยู่ว่าจักรังโลเต้ดาวดาวดาวอีทูพงยืมอิ่งจื้อมาว่าจังดาวจัวซ้อว่าเนอะก็กูชาวดอยตัวหาตาตั้งคีสันจูนัวเนาะจัวช่างบลอเต้มากูช่างช่างดูก็เลยฮาหนอมากูจงชักก็คือก็กูเจงชาวดอยตัวกงกีรอเจคาจัวไปสดเล่าเตาเป้าเนาะจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนอฮะเอทอดซะก็ลุดลังลูจูเนอร์มากูปูเต้าฮาตาออนุนัวฮะออนุนัวเนาะจัวหูเตะชาวไทยมากูฮัดเจงม้วนนังลูเนาะจวนดาวเต้าขอเชิญเขาฮะตั้งชื่อมาเองขอเชิญกูขวักขวักก็มาสวดเล่าอยู่เต้าใช้อยู่ตัวเข่งตัวทรงเนาะจวนตัวหนูฮะเนอร์วีฮาตาม้วนม้วนนังลูเฮงมาเจาะฟุตจัวนงนงจัดจ้าฮะหล่อมเปล่าเฮงมาอวดจัวเจงเจงม้วนเตะเข้าถั่วเต้าใจเกี่ยวเข้าถั่วย่องหยิ่งเฮงมาสวดเล่าอยู่เต้าใช้หัวตัวแข็งตัวทรงเนาะจนตัวหนูฮะเอตังชื่อหนูลูกชื่อห้องกู้อยู่ตังเหล่าฮะอ๋อเจ้ากู้กู้อยู่อ่านลูกจออีสร้างกี่หล่อใจว่าร่างต่อข้างเก่าเนาะจัวตังกี่หนูหล่อซื้อเอตังกี่หนูว่าเจ้าดาวจัวไม่จัวไปอีจงหน้าจื้อกูที่นิ่งจางชดชัวแรงชดโตกูสวดเล่ากู้ลุนจูกูเนาะอวพงยืดเท้าปีลูกจูจัวเท้าเศร้าฮะว่าเจ้าจัวสวดเล่ากูสวดเล่ากูปังช้างกลางสุดต้นจัวฮันลุมงดอกลูกเสียงเจงใหม่ฮะต่างชนัวลูกชื่อเฮากูอยู่ต่างเหล่าเจกูอยู่สาวสุดต้องอยู่ใจจะเล่นนัวเหล่าซื้ออีจังสวดเล่าเลยมังจอกกลางต้วนซื้อหน้าเล่าจัวจัวเท่าลูกชื่อเฮาเก่าช่างแต่งจูเก่าหยีแต่งตั้งคีนัวเจถอดจัวกวมชัวชัวเล่นชัวตู่จวนซื้อจูกีนอกกลางเนื้อทรงเนื้อทรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอลทุกชนิดลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
8: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัด เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่22-25กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670คูหาจาก270บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลสุทัศน์พรหมมารายงาน
1: มิเกลโอยาซาบาลยิง2ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2-0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือ ไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
5: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
6: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
5: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
6: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
8: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小话不老话啊李斯我都知道话不老我啊啊我李斯我不卡姑啊啊我李斯我都不把他买啊斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้างาอาทิตาโววิทยุว่าเมื่อจะมองว่ามันยังไงระบบยาระบบ AM อีกครึ่งความถี่มาเปิดที่ตัวลีฮาชีสโจวาโจเนียตัวหลังอาทิตาโวระบบไลฟ์โซเฮจวางาฟิสบุยเพ่งเปิดสวทเชียงใหม่AM 1476กิโลครึ่งมามาว่าติดตามแล้วไปเหงาเชื่อว่างานกดติดตามว่าที่ยังเหงาวัวสุดแพ้เหงาวัวเชื่อว่าวัวอวัวยิ่งใหญ่ยิ่งมากเหงาวัวกวาดจี้ป้านยาสุดหึงยิ่งกึ่งยาเหงาวัวไร้กาลิสงวัวจวามาด้วยมาคดีเลี้ยงวันนั้นเจ้าเชื่อว่างาอาทิตย์เราทำวิทยุให้นานาจะสงวัวไม่ยังเหงาเมื่อสับเหงามือฮะเลี้ยงมาคือจวางวัวมีฮิโรฮัดเยอะอาทิตย์บ่เหงาวัวที่วัวอยู่บ้านจะสบเหงาปีความมือฮะคือเลี้ยงมีฮิโรฮะก็ประจงบัญญัติไว้สัญญาไว้ไว้ครึ่งความถี่มาคือที่ทัวร์ลาที่ทัวร์มาลามาคือที่กินหน้าเฉพาะง่าอาจจะแบบปีความเฉพาะกับอามาอุทาฟิบุตงอมายิตเอาฟิบุกันยังมันบ้างไว้อินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงท้าวยิปเปิลไลที่ตื่นจองง่าเอาดิสงวนด้วยมองบัญญัติยี่เวลาบังเออที่ยังมาคือเหนียวความด้วยเฉพาะวันแน่แน่เบอร์สวมมือควายจิ้มมงอาทิตย์นี้คือทีมูลก็ไม่ยานีมุขวันยืนสามโมนาทีนี้วันยืนนาเนี่ยสติเนี่ยเรื่องตัวจะชกงะนี่เมื่อทีนี้งบัญญัติงะอาวุลิสุอาบังบัญญัติงะบุคภารกะนี่เมื่อทีนี้มาเฮงว่าฮะสกุลยังงะนี่เมื่อทีนี้มาเฮลาญงะลามานียิ่งคนยิ่งโตยิ่งจะโชคอาทิตย์บัญญัติวัดไทยอาบังบัญญัติงะนี่เมื่อทีนี้มาเฮสิฮะสั่งยี่ถึงยี่มาชกงานนี่มีถึงยี่บ่เหรอนางวันยี่เตียงโง่งานสั่งไหนบ่เหรอนาจุยี่วันยี่บ่เหรอนางยี่เป็นหลังอ่ะอาทิตย์ยี่งานที่มาเทเชื่องานนั่นแหละที่มาปีมาเหรออาทิตย์สุดท้ายจริงชัดเออที่มางงไม่ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาที่มือจะบอกว่ากุญยิสุเตงยิสุที่มาแจ้งเตอร์ฟละอย่าแบ่งมังงบเหงงานนี่มีก็พวกคนเยี่ยงเส้นแดงวันเยี่ยงเสือเอาผ้าเหนืองอบัญญาเมืองฮาเตียขึ้นยาเลี้ยเหตุบ้างอ่ะบางพื้นที่ที่เกิดต้องบัญญาเฮมีฮิโรฮันยาเมืองฮาคือเลี้ยเอาเชื่อความว่ามาเฮอาทิตย์ยาจำโมฝาตาบังอ่ะอาทิตย์บัญญาแบ่งมังงบัญญาเที่ยวพื้นที่ธรรมจักรสุงอ่ะยุติการงบัญญาเฮจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอาทิตย์เฮเชียงใหม่เชียงรายอ่ะลำพูนลำปางพะเยาแพร่ไงจังหวัดน่านที่เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอาทิเหนือจังหวัดตราดจังหวัดกำแพงเพชรไงอาทิเหนือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ไงอาทิบ้างก็ไม่ใช่ชงงานบุตรที่พื้นที่ธรรมราชสุนทรเหงาอามาเหอฝาดางาปิฟ้าเจ้าเมืองหาก็พันเลี้ยงมาเหออาจจะจำมาเหกินนั่งนกอยู่บ้างคนเหนือสัตว์สื่อยาลำมังกรดินสลายมังอ่ะอาทิเหนือจักรุจับบ้างเหอเจ้าเมืองหาลิสลงงูไม่เหนืออาจจะจะมังอาวุลุคุมนำมาเกณฑ์งาอาเปกอามาจะมาฟัตชงงาอาทิเนี่ยชงงานี่มีเหรอเอาชัวร์จะมาปีมาอาทิสตาจิชงาอาเลมาอาเลมานานยิ่งงอไม่ยังอยู่หน้าข้าเป็นเหรอเอาใจยิ่งทีอยู่จังงาอามาสุริยะกระสุวรรณสารนัสสุดไงดูนาทบัวก่อชิสุงาที่ยาสุขภาพทบัวก่อชิสุที่มาในในฝรั่งยาแบบมองมาคือเอาสุขภาพไงเอาชินเนตมาขานิชงโอไม่ยังคือเอาดาวที่ลีชาหน้าพิเศษกว่างาสุขภาพที่เขาบอกว่างาเนี่ยกูละคือเอาชดได้ปีเมาช่วยไงโนฟุบาอีมือสมองอีตูสมองอีแสงสมองอีล้านสมองจะคือสุขภาพที่เขาบอกงาชินเนตข้ามาคือเอาฟุบาเขาอีฟุมันนายช่วยงาอาวุสกปรกมากกว่าอาวุชินะข้าใช่ป่ะเหงาบางคืออาวุคนเดียวที่ลีชาวะยี่ว่าเป็นเหงาอันนี้เป็นมาคือซื่อจริงอ่ะยาสิบเคล็ดลับเหงามาคือการดูแลสกปรกยังมากอันนี้เรียกว่าเชื่อมาอาวุคนเดียวกันมาคือซื่อจริงที่ลีเน้นในอย่างอ่ะอันนี้เป็นว่าชอบเหงาตัวนี้มาคืออีกการจบเหงาอาวุแต่งที่ลีอยู่เงี้ยชินเหงายี่ว่าที่มางอไม่ยังเหงายาบางคืออาวุอัจจะดวงมังอ่ะอาวอาจจะดมมาเหงาคืออะไรเงี้ยคือถิ่นเงี้ยคนนั้นเหงาคือไงอะไรเหตุแก่คนเหงาคือสิ่งแก่สิ่งเหงาคือวัดดูจิตไม่เหงาบางคืออาจจะชามังอ่ะ
อาวจะตัวเบอร์กูเดือดข้างอ่ะนี่มาถึงมองไม่เนี่ยเอออาวอยู่คืนนำแบบอีตามแบงอ่ะอาวอีตางอไม่เนี่ยไงอันนี้ยังเฮียเฮืออาวเราจะเบอร์เฮียที่นี่มาเฮือชีจุ่มข้อนี่เฮือกูจุ่มงอ่ะที่นี่มาที่เรวันตั้งใจไปเชียงไงอาวที่เรวันตั้งงอไม่เนี่ยเฮืออาวตัวเราเบอร์เฮืองออาวเฮืออาป้าอาวทั้งเบอร์เฮือว่าสุดชื่นยังไงเสียชาดาชื่นไงเบอร์เฮืออาวเฮืออาชิมยังเฮือเฮมันก็มาจงออีมันจะทำมาเฮือมาจงเชียงไงอาเบอร์เฮืออาวตามยังเฮือนี่ยังเฮือจะชีจุ่มข้อนี่เฮือกูจุ่มสิ่งเฮือวันตั้งใจไงสามารถที่มาโง่ไม่ยังไงทำไมเหอยุกงะยุกชมาเหอนางก็บอกงะอาทิตย์ว่ายุกบุญแบบอะไรสิบุญแบงะที่บุชามาโง่ยุกบุชามาเหอเนี่ยเหอตะกี้เนี่ยประเทศอาจารย์ไม่ชิงไงอาทิตย์ยุกชมาเหอนางก็ไม่ชิงไงยุกบะเหอเนี่ยเหอชิวสับบะเหอเอาลูกดีกูเนี่ยเหอชิเนมาขาบีบีชิงไงทำไมเหอบอกเอาชิวข้อเสื่อมไงลีมาริมังโอเป็นยังไงบาลังโอเป็นยังไงเยบาลาเป็นยังไงเที่ยวซึ่งเพิ่มซึ่งมีดวงมังโอเยก็ที่แอลกอฮอล์ทุกชนิดไงดวงโอเป็นยังไงกูดูกูมีเหรอบ่หอสุขภาพมาค่าเกลี่ยมังไงทำไมเหรอประโยชน์มันจงซึ่งเพิ่มดวงมังไงทำไมเหรอนานแล้วเหรอนานก็ไม่ใช่ไงที่ยินจะมังไงยุคเชื่อมาดวงโอที่ซื้อผลซื้อมีมั้งอ่ะอาทิตย์ที่มาที่เชียงใหม่เที่ยวจามาดูมาก้ามั้งอ่ะเชียงมั้งอ่ะอะไรมาจากาดูบ้างเหรอเอ้ยยี่ปุ่ยหัวเตี้ยมันจู่ง่ะจากบ้างเหรอว่ายี่แม่เจ้ามั้งยี่แม่เสร็จลงก็ไม่ใช่ฝุ่มจู่บ้างเหรอง่ะสุดแล้วก็เฉยสุดก็ง่ะจ้าสมง่ะบ้างเหรอง่ะสุดจะสู้ฟูสู้เหี้ยแดงง่ะสู้ฟูนี่จิ้ววูนี่ฟูบัดเนี่ยว่าฟูจัดว่าเฉยว่าก้ามั้งอ่ะอีกทีทำไมเนี่ยเหรออามีหนาเออถ่ายยี่เป็นอ่ะที่เนี่ยเหรอกลมมาแล้วเหรอก็ช่วยชีวิตงานโนที่ที่เนี่ยสัตว์มันพยองมาเหรอโนสุขภาพเหรอมาขังอ่ะในชีวิตเหรอมาขังกันแล้วงานนางเหรอมีอะไรก็ได้ชีวิตงานมาเหรอที่มางานว่ามาที่บ้านงอเป็นยังไงยะเหรอกว่าโวฉีดวัคซีนไงเดี๋ยวว่าโวติดโควิดกว่าสุวัสดิกามาเหรอจองอ่ะเหรอทำไมเหรอพามาเป็นดีเหรอไงโวติดโควิดมาเหรอติดความที่โวยิ่งความกล้าไปชิงไงที่ป้องกันงอหน้าที่ช่วยกามงานโชมาติมังโอไม่ยังอ่ะที่โกมาคนเดียวงไม่ยังคืออะไรเงี้ยคือไงเอาบอกที่ยี่เวลายี่จีควันยังคือตัวสุขภาพไงเอาบอกฉันในยี่ที่ก็กูนี่ไงเชื่อไม่ใช่ไงสุขุดกูมีเอาร่างกายมาอะไรชิชิดังอ่ะงอปีขวานาฤศจวายี่บ่าวจวางอที่นี่ความดันจวางอ่ะไขมันจวางก็เป็นไงเอาบอกที่ลิสต์ได้เป็นไงเอาบอกที่กว่าชนะเป็นไงอะไรบ้างคือทำอย่างคือยัดยังไงเอาวันที่โคถือความก็คือตรวจสุขภาพประจำปีมาคือที่รีจิตรไปจึงไงเอามาคือไงแต่ก็รู้ว่าคือหมอโกนี่มาคือจ้อยไปคือวันยี่โกนี่ไปคือเนี่ยคือผิวขวาหมอคือเวลาแน่นายังงอธรรมดาจ่างอธรรมดาจ่าเป็นยังไงธรรมดาแต่หนังก็เป็นยังไงว่าที่แน่นายฝรั่งงานไปคือว่าที่รีสระไปคือคือข้างอ่ะเอามาหมอโกนี่ไปคือยี่โกนี่ชอบงานมาคือติดโคถือความคือข้างอ่ะผิวขวาเดี๋ยวอาชีพจะเกลียดไปคือก็เทียบมาพูดแล้วก็ได้ไงว่าที่สุดแล้วก็คือวันเรียกว่าชีวะหัวเรียกจัตวาเรียกลักษณะมาคือว่าที่สุดแล้วคือข้างอ่ะมันก็ยึดกุญแจอ่ะเชื่อมาถึงบ้างอ๋อไม่ใช่คือวันเฮียนแบงอ่ะวันสุดเช้าแบงหรือกุดมแบงอ่ะเรื่องที่ยังไงคือมาคือที่ที่ขวาเลยคือว่าว่าดูแลความสะอาดยังไงหรือกุดหรือกวาดเชื่อมังอ่ะแต่มาคือยังไงอ่ะว่าก็จะมากว่าชีวิตไม่ยังเออยิ่งมีเชลล์ชูฟต้าโง่ไม่ยังงอมาคือสุขภาพมาค่ะชีวิตมาค่ะกันแล้วไงยิ่งมีชาบะคืองานจะมาทำงานมาคือมาคือมาก็เดี๋ยวมาที่กว่าชีวิตงานเฮ้ยมาที่มาโง่ไม่ยังไงจะมาคือก็ยากใจชอบงานวันจามาไงวันจามาดูมาคือไงวันพี่มีไงวันดูมาคือว่าจามาคือไงยี่ประโยชน์จอมเลยขวัญจ่าขวัญดูบุรุษของไงหัวเพียวมีแบบชิมแบงไงจ่าเนี่ยคืออาจ่าเนี่ยคืออาตมาข้าเป็นยังไงจ่าเนี่ยผมก็เดี๋ยวเสียจวบว่าวิจิตรนี่คนมาข้าเล่าเป็นยังไงอาจจะว่าผมไม่สมัครติมมุบะคือทำไมยากในสิสิจินสิจ่าบะคือข้าเล่าเป็นยังไงที่ว่าว่าหัวเพียวมีไงที่ยี่ประโยชน์จอมเลยจ่าเนี่ยคือข้าเป็นยังไงจ่าช่างไงว่าเรามาจ่าอีประโยชน์มันจะบะคือทัดจ่าทายังไงที่ปีขวาปีว่าเดี๋ยวจะปีกว่าโอ้ควาจิกเกอร์ง่ะควาจิกเกอร์ควาชิปแป๊ดจำมาลงว่าว่าควากูจำมาไงที่มาคือมามีมันจัดเสร็จแล้วงูไม่ใช่คือโอ้สุขภาพมาค้ากันแรงง่ะโอ้ชินมาค้ากันแรงง่ะที่เนี่ยคือนาที่มาเป็นน่ะ
ยก็มาเหตุนับปุ่มนางอ่ะโรคไข้หงดมาเกินนั่นเองเดี๋ยวผมจะเกิดจามังก็ใช้เป็ดมังก็มามีมาหิ้งจ์มาจามีสิ่งมันจะยิ่งไปอยู่มาจวนตลอดยังอ่ะเบื่อหัวสิจ้าเหยื่อจู่เสียจะมีจังอ่ะว่าจะมาเสียจะก็ได้เหยื่อหัวเพียวมีเหยื่อจู่เสียจังอ่ะที่ยิ่งจังอ่ะทำไมเขาจะจังอ่ะว่าจามาเหยื่อมาก็ใช้ก็ไม่เหยื่อสกปรกข้างอ่ะว่าสิ่งข้าศึกอ่ะกูว่าที่มังก็ไม่ใช่ช่วงอ่ะกูมาทำมังโอ้ไม่เนี่ยยังไปคือยังไงเอาทีนี้หรือว่าเปลี่ยนจะไปช่างงานรู้กูด้วยไงเปลี่ยนมาคือจะไปช่างทีนี้ทีนี้ก็เท่านี้ไงว่าทีนี้เลยมาเปลี่ยนไปคือไงเอารู้กูด้วยคือดูจากเขาบ้างอ่ะเอารู้กูด้วยคือรู้สึกได้คือยี่ว่ายี่มีผมจ้างไงโน่ดูจากเขาบ้างโน่ดูจากเขาว่าแค่ไปคือไงเอารู้คือเอารู้สึกได้คือมาขัดกันนั่งไงนู่นทีนี้เลยเปลี่ยนมาบ้างเหรอไงทำไมเราไม่ใช่เหรอค่ะสกปรกค่ะไม่ใช่ไงบาลังบ้างเหรอไงมาเหรอว่าทีนี้เลยไงเปลี่ยนมาอยู่ที่ก็เขายิ่งไม่ใช่ไงซึ่งมาถึงบ้านก็ไม่ใช่ไงทำไมเหรอไงมาเอาแล้วเที่ยวบ้างไงว่ายิ่งเวลาจะเหรอว่าเอาจะกูดูแลไงที่องค์การกันยังมาเหรอเขายิ่งไม่ใช่ไงกว่าสิบเปียนแบบว่าเตรียมมาจะกูเชื่อแบงก์ทำไมเหรออะไรนี่สังเกตแบงก์ว่าทีอะไรบาลังทียิงไงทีนี้เลยเยอะเข้าไงอีที่มองไม่ใช่คือสื่อสารช่วงไงมาคือเดี๋ยวการดูแลสุขภาพยังไงมาชิ้นเนี่ยข้างเชื่อบ้างไงที่สื่อสารมาที่นี่แต่ยังคืออยู่ยังไงชิ้นเนี่ยช่วงมาที่นี่ยี่บ้านเราไม่ใช่คือไงมาคือสุขภาพไงชิ้นเนี่ยคือข้างไงน้าเบลช่วยนันทุบบาเนี่ยสื่อสารคือสุขภาพไงชิ้นเนี่ยข้างไม่คือปวดฟุบบาคือพ่อฟุ่มนางไงมาก็เดี๋ยวมาที่นี่ชาวที่นี่ยี่ว่างไงมาข้างเชื่อบ้างที่ยี่ชินชิควงะอาทิตย์เป็นยังไงอาเมื่อสาวชุดามกว่าที่ว่ากันนังไงชุดาวชุดาวดอดยาลำพูจะส่งไงมกว่าชุดที่ฟลักบ้าเกิดแต่คนนั้นยังชิควงะชุดก็ท่าวิธีอยู่คนนั้นจะส่งไงให้เราไล่สวดตีสุดละคือขวางงงไง

ตีงาอ่าเตรียมมาเตชะเฮงาอ่าวเชควังมือที่จะมาอ่าปีมากที่สตอ่าสตอเจชังอ่ะอามาสับเบอร์อ่ายูเวลากับแต่ดองอ่ะอีดมาเฮงาเชควังอ่ะมากับแต่เนี่ยอ่าฝาละจำมึงอ่ะทำไมเนี่ยเจมส์สานังงานตำรวจไซเบอร์ไงทำไมเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะอ่ากูหลังเฮงวันเนี่ยละที่ขวาเนี่ยขวาเนี่ยขวาปีมากไงอ่ะก็คือนี่ไม่ได้ขวาที่ดีแต่ปีมากสตอเจชังอ่ะ อเมริกาเรียกกลุ่มมิชาชีพไงอาลาโซมาคาสุดมังไงวันนี้เจ้าหน้าที่ถือการไฟฟ้าแบงยังไงอาวุธเฮียนไลน์ยังกว่าอัตุฟอ่าย้อนหลังไงเรียกกลุ่มมาหมอเบอร์มาเฮอาสิลิบุยเจ้าเป็นยังไงอาที่เนี่ยเฮอาอเมริกาอัตุฟเฮอีปังหากุลิจวะเรียกจะเป็นยังไงยาที่เรียกจวะเป็นยังไงเฮอาตุฟฮอกกลุ่มมาที่จะเชิงไง อาทิตย์แบงก์งบเนี่ยช่วงงานปีขวามาวุ่นขวัญจับเบงก์งาวุ่นชุ่มมุมแบงก์งามันแบบที่ชิพายกุลามันยังคืออ่ามาคือผู้บัตรเกือบถ้าจุดจับเชิงงาอาชีพรุ่งเนี่ยคือเรื่องมาสัญญาอ่าการไฟฟ้าเนี่ยที่ยาสุดแบงก์คือยานยาอ่านายุบายงอที่ชิพมันจะเป็นเชิงว่ายาหลักชัวแบงก์งาอัตุฟย้อนหลังไงที่กุลามาตัวขวาที่ยิ่งกูจะมาคือมาจูบุรุงงาปีขวามาเฮียที่ชิอ่าล้านยิงวันนี้เจ้าหน้าที่อ่าการไฟฟ้าแบงก์งา ผู้บัตรชีพพักกูแล้วไม่เคยอ่านบังเฮอร์ทาอู้งอทักเกือบบ้างไงปีขวาวชิคุงะอามาลิชิพาสงสัยยังงงเป็นยังไงว่าวสันมาสอบถามไงว่าวพื้นที่ว่ายาสูกรรมไฟฟ้าจังไงว่ายิงเขาทีดีสอบถ่ายนั่งไงมันก็เชื่อไงยิ่งบุตรเบอร์คืออ่า113เก้าไงถึงบังเฮอร์อ่าครีคอสินเตอร์ไงตัวยากรรมไฟฟ้าเบื้องงามาเฮอร์เนี่ยสิริจุโมทีดีติดต่อสอบถ่ายนั่งไง ที่ถึงบางงบเป็นยังไงปีขวานผู้พักอู้งบเป็นยังไงอ่าวว่าแจ้งความเงาะทันออนไลน์นั่งไงอ่ายี่บุตรเบอร์สายด่วนงามาเฮอ114งามาเฮอร์เนี่ยสิริจุโมทีอ่าแจ้งความนั่งไงอ่าที่เป็นช่วงปีขวาบอกว่ามาเฮียจะสุดบ้างทีดีแบรนด์งาจะเป็นนะหลักสูตรมันเสียเวลาอ่าอัตุเฟอร์ของบุรุษมังงะทำมาเฮียนั่งอยู่บริษัทมาจูบรังงะอ่ามาเฮอร์พามวยยังเฮอร์ทักกึ่งงะอ่ามีอ่าวโทรแจ้งช่วงนี้ยาเจ้าหน้าที่ลังงะ อาที่ยังไงทำมาเดี๋ยวเชื่องงไม่เคยมาแต่เดี๋ยวมาปีมาใช่ไงทำมาเคยยิ่งข่าวที่นี่มีสติมุ่งอ่ะที่ถึงบุรุษกุลอะไรไงแต่เนี่ยมาเคยยิ่งโคลาสติโคลงอ่ะแต่เนี่ยมางาสติคุมาเคยว่าโลอ่าฮิโคคนยิ่งโลที่แต่งยิ่งสมัชชีอะไรไงอาที่แปลว่าจะกูจะเป็นเรื่องยาอ่าพระทุดงไงเรื่องโคซะ โคซาเนี่ยลาซาซ์ชิวบุรุษไงซาซ์ชิวงวะแล้วก็ว่าสุจากว่าที่ชื่อเนี่ยก็ที่ยี่สิบไงเป็นเหรอแต่เนี่ยเป็นเหรอว่าโลอ่าสติแต่เนี่ยมันก็ยิ่งโคสติโคเป็นไงก็ยาบาโลอ่าโคแต่ละยังว่าสมมติยี่สิบไงเป็นว่าจะกูจะเป็นที่ว่าอ่าโลชิงคุณก็ทำเส้นไงเป็นว่าสุโคซาละยี่สิบไงโคซายูงบเนี่ยโคซาชิคุณละเมื่อไงว่าอ่าวาวัสอาทิตย์เนี่ยคือนั่นเลยมันก็ยังคือชิวัสมันก็ขึ้นหนาเป็นไง อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แม่ของมันสักเฮือกว่าคุยกับจามันเนี่ยคือลาชีวัตส์ไงอาทิตย์นี้คือกูถึงเป็นเนี่ยคืออ่านิมาเขาแต่จะยังว่าอาทิตย์นี้ด้วยเป็นไงแบบเช่นมันก็ไม่ใช่ของงานมันคือก็จะมาจ้องงานที่ออกมาเอาลิปปันลิมาดูสูงงานเอาจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจันนิจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบ